0: ียว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่สองทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาเวลก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟล์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความเซฟไลซ์ระดับหนึ่งและ4ไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างแน่นอนอันนึงก็คือIMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
3: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
6: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
5: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ E-GAT SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตี

0: รามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
1: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
0: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
1: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210ด้านคลาสบีชายพัชรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พาร์209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์จันทราทิตย์เร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรณ์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสาย B

0: 21สิงหาคมเวลา14นาฬิกาพบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา15นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียและวันที่25สิงหาคมเวลา10นาฬิกาพบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา6นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา11นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา55นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา42นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา39นาที
2: 1นาทีกับกปท. การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและเพชรแก้วพิบูลอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
12: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญนะครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีขีดความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
11: ครับผม
12: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ประเมินก็ก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
11: ครับ
12: ส่วนประเด็นที่3ท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
11: ครับ
12: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เขาเรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
11: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
12: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ
11: ม
12: ันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
11: ่
12: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
11: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
12: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมของประเทศกับอย่างยกตัวอย่างอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
11: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
12: ข่าวเลยครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
11: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
12: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนว เขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
11: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้มาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเอ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
12: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
11: ครับ
12: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับอ
11: ัน
12: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
11: เร
12: ื่องลดขีดความสามารถใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
11: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
12: ครับผม
11: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
12: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
11: ครับสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
14: เรื่องของการลดภาษีและงานนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะทำให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
4: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
14: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อาจก็คงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
4: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันยังแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
15: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
16: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายแล้วถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
15: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
16: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับนึงนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้จุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
15: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เล่าประเด็น
17: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.เปิดเผยว่าสอส.ได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
18: การเข้า รองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆนะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆนะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
17: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอสยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
18: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
17: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
20: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณสายชนนีสังครับประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้รับชมพวกเรานะครับก็เข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางถึงนครซิดนีย์ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาสเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็จะเป็นเรื่องของท่านนายกนะฮะไปพูดคุยกันแหละครับเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนกันส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เดิมเนี่ยก็จะมีการสิ้นสุดเนี่ยเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีการขยายการยื่นหลักฐานเนี่ยวันที่20กันยายนนะฮะอันนี้เป็นข่าวจากทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงมหาดไทยนั่นเองไทย AI Passport ครับ19สิงหาคมครับก็จะมีการลงทะเบียนแล้วนะครับคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ผมเตรียมตัวเลย
1: ใช่
2: พรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วนี่พรุ่งนี้ก็19แล้วใช่มั้ย
1: ครับใช่ครับผมก็เตรียมตัวเหมือนกันนะต้องถามคุณณัฐพงษ์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดไทย AI Passport เปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้เนี่ยเค้ามียอดอยู่ที่5ล้านคนยอด5ล้านคนเอ๊ะเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างพอมีข่าววงในมั้งมั้ย
2: คือเค้ายังไม่ได้มีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการเหมือนทดลองใช้ก่อนแต่ว่าวันที่28เนี่ยจะมีการระบุออกมาว่าจะเป็นยังไงทิศทางไทม์ไลน์ในการใช้ของ TH AI Passport ตรงนี้นะคร
1: ับ งงเหมือนกันคือได้ยินว่า19เนี่ยเป็นการลงทะเบียนทดสอบระบบ
2: ครับ
1: สรุปแล้วลงทะเบียนแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าฮะ
2: นั่นสิต้องรอเขา
1: คนก็ไม่ทราบ
2: ใช่เพราะว่าผมก็ตามข่าวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีข้อระบุชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยใช้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคือมันจะต้องมีการซิงค์อีเมลด้วยนะหรือว่ามันจะต้องเอาโค้ดต่างๆมาใส่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงดีอีเนี่ยมีการเปิดเรื่องนี้ออกมายังไงบ้างแต่บอกว่าแค่จะบอกว่าวันที่19เนี่ยจะเป็นการทดลองในการใช
1: ้
2: ครับแล้วก็ใช้จริง31
1: ทดลองลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วได้สิทธิ์หรือเปล่าน
2: ั่นสิ
1: งง
2: ครับ
1: งงเดี๋ยวก็มาว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นทิศทางทางการเมืองแหละว่าไทย AI Passport เนี่ยก็จะมีการผลักดันแม้ว่าจะมีการโจมตีจากพรรคประชาชนหรือว่าทางฝ่ายฝั่งพรรคฝ่ายค้านใน2ประเด็นว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนในประเด็นที่1กับประเด็นที่2เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เองรัฐบาลโดยรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอ
2: บ
1: นะครับก็จะต้องไปตอบในสภานะครับว่า2ประเด็นนี้เนี่ยทางพรรค
2: ประชาชน
1: ภูมิใจไทยนะครับโดยทางด้านของคุณ
2: ช
1: ัยชนกนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องตอบให้ชัดๆนะฮะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นข้อกังขาและก็ข้อแคลงใจของประชาชนต่อไปนะฮะส่วนการเลือกข้างนี่สิฮะAI ตอนนี้เนี่ยดังๆใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีฝากฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตก
2: ครับ
1: ตะวันออกก็คือ
2: สหรัฐอเมริกาน ะครับก็จะเป็นพวกฝั่งกูเกิล
1: ตะวันตกสหรัฐอเมริกาตะวันออกก็คือ
2: จีน
1: มีจีนกับสหรัฐอเมริกา2ฝั่งนั่นแหละ
2: ครับ
1: คำถามคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการบีบเนี่ยให้เลือกข้างคุณจะ เลือกข้างใดข้างหนึ่ง
2: จะใช้ AI ฝั่งไหน
1: จะใช้ AI ฝั่งไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวก็จะต้องมาดูในประเด็นนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินฮะจับมือกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อหารือเร่งทางออกปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐรอบสะพานมอญนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะเรามาพูดคุยกับท่านสิรินทร์ขาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับท่านครับกับที่สะพานมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีครับตรงนี้มีปัญหาอะไรครับทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินถึงมีการลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่สะพานมอญอย่างจริงจังครับ
3: ครับตรงคำถามเลยครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมาทำอะไรที่สะพานมอญ
1: ครับ
3: หากถามว่าทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินจึงให้ความสำคัญกับปัญหาบริเวณสะพานมอญเพราะว่านี่ไม่ใช่เพียงปัญหาการบุกรุกที่ดินนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับประชาชนหลายกลุ่มหน่วยงานหลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับและเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับที่เมื่อประชาชนเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งผู้ตรวจการดินจึงมีบทบาทเข้ามาเสริมในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทีนี้ปัญหาสะพานมอญเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับบริเวณสะพานมอญผมเชื่อว่าทุกท่านเองท่านผู้ฟังเองคงจะจำได้นะครับว่าในภาพจำแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสะพานมอญก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะครับแต่ทีนี้ บริเวณสะพานมอญหรือบริเวณสะพานอุตมะอนุสรณ์เนี่ยเป็นชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสังขบุรีแต่พื้นที่บริเวณที่มีปัญหาที่สะสมมานานนะครับผมอยากจะขอสรุปเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องแรกก็คือเรื่องปัญหาที่ดินและแนวเขตพื้นที่บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมันมีพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็มีพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเกี่ยวข้องกับสหกรณ์นิคมสหกรณ์นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็บางส่วนก็มีการประกาศทับซ้อนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมซึ่งเมื่อพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและแต่และหน่วยงานเองนะครับท่านครับก็มีกฎหมายและก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อพื้นที่มีความซับซ้อนปัญหาจึงมีความซับซ้อนตามไปด้วยโดยผมขอแยกเป็นอย่างนี้ครับ เรื่องของการใช้ประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จากข้อมูลนะครับพบว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยมีการก็ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่อยู่อาศัยและกิจการเชิงพาณิชย์เช่นรีสอร์ทร้านอาหารรวมแล้วกว่า800ครัวเรือนด้วยกัน
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยจึงต้องคำนึงถึงมิติต่างๆนะพร้อมกันต้องคำนึงถึงมิติของการบังคับใช้กฎหมายความชัดเจนของแนวเขตและผลกระทบของประชาชนนะครับเรื่องที่3กันท่านเรื่องของการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวบริเวณสะพานมอญก็จะมีทั้งแพเรื่องของมิติการท่องเที่ยวขนาดเดียวกันเองสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
3: ดังนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการจัดระเบียบเรือแพเพื่อการท่องเที่ยวการใช้พื้นที่ตลอดจนเรื่องน้ำเสียขยะและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องที่ดินก็ยังไม่สามารถที่จะถือได้ว่าแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสองเรื่องนี้ความยากของปัญหาก็คือจุดที่ทำให้เห็นบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินก็คือว่าพอปัญหาเกิดขึ้นผู้จัดการแผ่นดินเข้าไปทำอะไรและบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินในเรื่องนี้มีบทบาทอย่างไรนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีภารกิจส่วนหนึ่งกรมอุทยานก็มีภารกิจแบบหนึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีภารกิจส่วนหนึ่งจังหวัดอำเภอเทศบาลรวมถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมก็มีหน้าที่เป็นของตนเองปัญหาอยู่ที่ประชาชนเผชิญอยู่จึงอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอำนาจระหว่างหน่วยงานด้วยกันเมื่อมีหลายอำนาจมีหลายหน่วยงานตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่ทำให้ผู้จัดการดินต้องทำให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าผู้จัดการดินไม่ได้เข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานเหล่านั้นแต่ทำให้หน่วยงานเหล่านั้น กับมาทำหน้าที่ของตนเองหมายความว่าเราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการเชิญชวนนะครับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะออกมาร่วมกันนะครับเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้วปัญหาที่สะพานมอญเนี่ยผู้จัดการบินไปทำอะไรนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้จัดการบินก็ได้ไปลงพื้นที่นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปทำอะไรนะครับเพื่อดูข้อที่จริงในพื้นที่จริงและนำข้อมูลของทุกฝ่ายมาหารือร่วมกันซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะครับที่เราได้หารือร่วมกันก็คือ1ทำข้อที่จริงให้ชัดนะครับทั้งแนวเขตจำนวนผู้ใช้พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 2. ทำให้เจ้าภาพให้ชัดหมายความว่าเรื่องใดเป็นอำนาจของใครหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุน 3. ทำทางออกให้ชัดทั้งเรื่องที่ดินการจัดระเบียบแพร่สิ่งแวดล้อมและการให้บริการประชาชนและ 4. ครับท่านครับ ทำเวลาให้ชัดเพราะว่าการแก้ไขปัญหาถ้าไม่มีกรอบระยะเวลาสุดท้ายประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำเวลาให้ชัดเนี่ยจึงมีความที่สำคัญแล้วเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันได้ข้อยุติหรือทางออกอย่างไรบ้างนะครับผลจากการที่เราประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับเราได้วางแนวทางสำคัญไว้หลายเรื่องครับในเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดทำ one stop service เพื่อผลักดันให้คณะทำงานในระดับอำเภอเนี่ยให้เป็นจุดบริการแบบไปเสร็จนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลแก้ปัญหาได้ในจุดเดียวนะครับซึ่งเบื้องต้นเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการขับเคลื่อนเบื้องต้นไว้ใน3เดือนนะครับ
2: คร
3: ับ ส่วนในเรื่องของที่ดินครับท่านครับแยกปัญหาที่ดินออกเป็นแต่ละกรณีและกำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจนว่าเรื่องใดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักเรื่องใดที่ต้องหารือร่วมกับกรมอุทยานนะครับเรื่องใดที่เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเสริมเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดความชัดเจนได้ประการที่3ในเรื่องของการจัดระเบียบแพรคือเราก็หารือกันว่าจะต้องมีการกำหนดโซนนิ่งนะครับแยกแพรที่พักอาศัยแพรท่องเที่ยวนะครับให้แยกออกจากกันทำขั้นตอนการอนุญาตให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายและเพื่อให้เกิดการควบคุมไม่ให้เกิดการขยายตัวอย่างไม่มีระบบ
2: ครับ
3: แล้วก็ที่สำคัญครับเรื่องที่4ครับเรื่องที่ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านอย่าลืมนะครับว่าในสะพานมอญมันมีน้ำมีคนที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งปฏิกูลเรื่องน้ำเสียเรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยเราก็กำหนดแผนการในเรื่องของการติดตามนะครับว่าจะมีการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงอีกปัญหาหนึ่งก็คือด้วยเหตุที่มันมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดตามเรื่องวันหนักด้วยนะครับว่าในเรื่องของวันหนักเนี่ยจะให้เกิดความชัดเจนอย่างไรเมื่อหน่วยงานมีความชัดเจนนะครับประชาชนก็จะเกิดความชัดเจนในเรื่องของการที่อยู่อาศัยเรื่องการขออนุญาตต่อไปด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนปัญหาจากปัญหาสะพานมอญมาสู่คำตอบที่ว่าและผู้จัดการบดินเนี่ยไปทำอะไรนะครับตั้งแต่ที่ผมได้เล่าเรื่องให้ท่านได้ฟังได้เห็นว่าบทบาทของผู้จัดการบดินเนี่ยกรณีของปัญหาสะพานมอญจึงเป็นตัวอย่างที่สำคัญให้ประชาชนได้เห็นบทบาทของผู้จัดการบดินได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าผู้จัดการบดินนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงรับเรื่องร้องเรียนแล้วส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการหรือไปแก้ไขปัญหาแต่เราจะต้องมีการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ร้องเรียนมานั้นมันเกิดมีข้อที่จริงเนี่ยอย่างไรนะครับขณะเดียวกันเองเราก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้จัดการดินเป็นหน่วยงานตรวจสอบแต่ว่าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจริงๆก็คือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเช่นกรมอุทยานกรมส่งเสริมสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะฉะนั้นผู้จัดการดินทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานนะครับให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมานั่งโต๊ะแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วหาทางออกร่วมกันนะครับว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดและที่สำคัญครับการหาทางออกนั้น

0: ได้แนวทางหรือหาทางออกที่มีความเหมาะสมโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยที่สำคัญครับปัญหานั้นเราจะไม่ทราบเลยครับว่าปัญหาหรือทางออกที่เราได้นั่งโต๊ะร่วมกันหาทางออกร่วมกันนั้นมีความคืบหน้าหรือได้ผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการติดตามนะครับผลการดำเนินการว่าให้มีการแก้ไขเนี่ยผลมันคืออะไรปัญหาอุปสรรคนั้นมันคืออะไรนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเพียงประชาชนเพียงคนเดียวบางครั้งมันอาจจะเกิดจากปัญหาข้อกฎหมายจากระเบียบหรือระบบการทำงานของรัฐเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเองเนี่ยก็พอต้องพยายามยกระดับปัญหาจากการแก้ไขเรื่องไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องสะพานมอญเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาความเดือดร้อนของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนในภาพรวมถึงปัญหาการทำงานของหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องในเขตทับซ้อนเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเมื่อมีการหน่วยงานขอใช้พื้นที่ไปแล้วอำนาจหน้าที่สุดท้ายแล้วจะไปอยู่ที่ใคร
1: ครับ
0: จะเป็นหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าของหรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเชิงระบบที่ผู้จัดการดีจะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับ
1: คร
0: ับ ก็ต้องอยากจะครับครับผม
1: เชิญครับ
0: ครับปัญหาก็คือว่าแล้วการแก้ไขปัญหาของผู้จัดการแผ่นดินการทำหน้าที่ของผู้จัดการแผ่นดินที่ผมได้เล่าเรื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรนะครับเบื้องต้นก็คือประชาชนได้อะไรสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือว่าเมื่อความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนครับยังมีกลไกที่สำคัญอีกกลไกหนึ่งที่จะเข้าไปตรวจสอบและช่วยแสวงหาทางออกได้นั่นคือบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินสำหรับประชาชนนะครับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการอยู่นะครับว่าเมื่อท่านมีความเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีปัญหาความเดือดร้อนของท่านเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่ทำให้ประชาชนที่ไม่ได้แจ้งเข้ามาเนี่ยได้รับประโยชน์จากการทำงานของผู้จัดการแผ่นดินได้รับประโยชน์จากคำวิจัยได้รับประโยชน์จากทางออกที่ผู้จัดการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้หาทางออกร่วมกันเพราะฉะนั้นบางเรื่องนะครับที่ท่านแจ้งเข้ามาท่านร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่ตัวท่านเองเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วยนะครับส่วนถามว่าในระดับประเทศเนี่ยผู้จัดการแผ่นดินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเห็นปัญหาของประชาชนเห็นปัญหาในมุมมองของประชาชนแล้วนำปัญหาเหล่านั้นกลับไปปรับปรุงวิธีการทำงานของภาครัฐ
1: ครับ
0: กรณีของปัญหาสะพานมอญจึงสะท้อนสิ่งที่เราอยากให้ประชาชนได้รู้จักผู้จัดการดินว่าเราไม่ได้เพียงรับเรื่องนะครับแต่เรานำความเดือดร้อนของประชาชนมาหาทางออกนะครับโดยเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะครับและถ้าเกิดว่า จากการหารือแล้วเราพบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมาเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบนะครับเราก็ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบให้มากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับผู้ดำเนินรายการได้จดจำผู้จัดการแผ่นดินนะครับว่าผู้จัดการแผ่นดินนั้นรับฟังปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเรื่องร้องเรียนและปัญหาในเชิงระบบนะครับเพื่อในท้ายที่สุดแล้วรัฐจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการทำงานหรือจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้จัดการที่เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานมอญนะครับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ครับพอฟังปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยคือการบุกรุกที่ดินของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินก็ประสานให้ในเรื่องของการที่จะทำให้มันถูกต้องมีการจัดระเบียบแพรแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของคุณภาพน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีการจัดการกันนะฮะมีตรงนึงที่น่าจะเป็นข้อสังเกตนะฮะเรื่องของที่ดินทับซ้อนหรือว่าวันแมปนะฮะคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมีความหาความเป็นเจ้าภาพไม่ได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันทับซ้อนกันโดยเฉพาะเรื่องของแนวเขตที่ดินตรงนี้ฮะท่านให้กรอบเวลาในการดำเนิน3เดือนตรงนี้เพียงพอไหมครับเราจะได้เห็นความคืบหน้าตรงนี้กันยังไงฮะ

0: 3เดือนในเบื้องต้นนะครับว่าหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปประสานติดตามว่าตามมติที่ประชุมตามแนวทางที่เราได้เสนอและเห็นชอบร่วมกันนั้นน่ะมีข้ออุปสรรคจำกัดอะไรนะครับขณะเดียวกันเองทางผู้จัดการแผ่นดินเองเนี่ยโดยสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินก็จะประสานไปยังหน่วยงานส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนในระดับพื้นที่ครับเราก็จะประสานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านนายอำเภอสังขบุรีรวมถึงองค์กรตรวจกรองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญครับประชาชนจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณนะครับว่าปัญหาที่เราได้หารือร่วมกันนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในการติดตามความคืบหน้าเนี่ยมันมีทั้งการติดตามในระดับส่วนกลางนะครับในระดับพื้นที่และภาคประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่สะท้อนปัญหาว่าที่ปัญหาของท่านเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนะครับตามที่เราได้หารือร่วมกันบ้างน้อยเพียงใดแล้วก็ขณะเดียวกันเองถ้าจะมีข้อเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาอาจจะลดลงบางปัญหาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะเป็นส่วนที่สะท้อนแล้วก็แจ้งมายังผู้จัดการแผ่นดินให้รับทราบครับ
1: ครับท่านนี้ครับอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อครับอยากจะติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ครับครับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของท่านนำปัญหาของท่านมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาซึ่งท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังในอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะประสานสอบถามนะครับข้อมูลเกี่ยวกับว่าผู้จัดการแผ่นดินทำอะไรได้ที่สายด่วนผู้จัดการแผ่นดินนะครับ1676โอฟีทั่วประเทศนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โทรศัพท์หมายเลข1676โอฟีทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านที่อยู่หรือมีสมาร์ทโฟนท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินนะครับท่านพิมพ์คำว่าผู้จัดการแผ่นดินก็จะขึ้นเว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่มีแอปพลิเคชันนะครับของผู้จัดการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันผู้จัดการแผ่นดินนะครับขณะเดียวกันสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบสมาร์ทโฟนระบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเขียนจดหมายนะครับถึงผู้จัดการแผ่นดินได้เลยครับเขียนง่ายๆนะครับว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับท่านไปติดต่อหน่วยงานไหนอะไรอย่างไรแล้วอยากให้ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างไรนะครับส่วนที่อยู่ท่านสามารถโทรไปที่1676ได้เลยครับพร้อมที่เรามีเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญนะครับพร้อมที่จะให้ข้อมูลให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับขณะเดียวกันเองครับท่านครับท่านก็สามารถที่จะติดตามไปทาง Facebook นะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีทั้ง YouTube มีทั้ง TikTok แล้วก็ LINE ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ฝากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นพี่พึ่งที่พิงเป็นคนใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณท่านศิรินทร์ขาวเพชรดีเลขาธิการผู้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะเป็นที่พึ่งที่พิงของประชาชนนะฮะจับมือกับจังหวัดกาญจนบุรีหาทางออกการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่รัดรอบสะพานมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะที่อำเภอสังขละนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะฮะเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆที่ไรนะฮะ
1: ครับ
2: สิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
1: ครับ
2: ไปติดต่อหน่วยงานรัฐแล้วบังเอิญเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานพื้นที่ของทหารพ
1: ื้
2: นที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะว่าต่างฝ่ายก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ามันมีความทับซ้อนของพื้นที่ถ้าเข้าไปดำเนินการเนี่ยเกรงว่าจะผิดกฎหมายนะฮะคือเวลาคุณไปติดต่อหน่วยงานราชการที่ใดที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็จะได้คำตอบว่าให้ไปติดต่อหน่วยงานที่สองสิเขาเป็นเจ้าของพื้นที่พอคุณไปติดต่อหน่วยงานที่สองปุ๊บเขาโยนไปให้หน่วยงานที่หนึ่งหรือโยนไปให้หน่วยงานที่สามเนี่ยประชาชนก็เหนื่อยนะฮะตรงนี้ก็จะต้องมีการประสานงานเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันเพื่อหาเจ้าภาพในการดำเนินงานนะครับถ้าหาเจ้าภาพไม่ได้ก็จะต้องมีการตกลงกันว่าตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ แผนการต่างๆแล้วเนี่ยใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการนะฮะในการที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประสานกันเพื่อที่จะได้ตกลงกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับเป็นเจ้าภาพในการดูแลเพราะว่าถ้าดูตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีการทับซ้อนของอำนาจมันมีการทับซ้อนของพื้นที่เพราะว่าถ้าเอาแผนที่ของประเทศไทยมากางปุ๊บเนี่ยจะมีแผนที่หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ทหารแผนที่ป่าไม
3: ้
2: แผนที่อุทยานแล้วก็แผนที่จากกรมที่ดินซึ่งแต่ละแผนที่เนี่ย เวลาลากหมุดหรือว่าดูแนวเขตปุ๊บเนี่ยมันจะมีความทับซ้อนของพื้นที่ในบางจุดนะฮะต่างคนต่างถือแผนที่ต่างคนต่างมีกฎหมายแต่พอมาบังคับใช้จริงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่นี้มันทับซ้อนกันเลยมีโครงการวันแมปเนี่ยเกิดขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่จะทำให้เป็นแผนที่เดียวยึดแผนที่เดียวทั่วประเทศจะได้ไม่ถกเถียงกันนะฮะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแต่ว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จนะก็ยังมีปัญหากันอยู่นะฮะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าช่องทางนะครับในการติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในกรณีที่ท่านได้รับความเดือดร้อนครับสายด่วน
3: 1676นะครับโทรฟรีทั่วประเทศนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับขอประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะระยะทาง 15.6 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับซึ่งกำหนดแล้วเสร็จคือปีหน้านะครับ2570ปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 36.33% นะครับสำหรับแผนในการทำงานเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีอยู่5งานด้วยกันนะครับงานแรกครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดึงท่อลอดหรือ HDD นะครับบนถนนติวานนท์บริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด9แล้วก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15หน้าโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลและหน้าบริษัทสยามแมคโครแจ้งวัฒนะนะครับงานที่2คืองานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่าพุทธูนะครับบริเวณปากซอยพหลโยธิน 55/1 วงเวียนบางเขนและอีก1จุดก็คือบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองครับงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อหรือว่า Open Cut นะครับบริเวณหน้าบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดนะครับและงานที่4ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้าบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับถึงบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30และงานสุดท้ายนะครับงานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดนะครับและก็แจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดไปจนถึงถนนเลียบคลองประปานะครับก็เป็น5งานด้วยกันที่ทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวนะครับ22 นาฬิกาไปจนถึง5 นาฬิกาของทุกคืนนะครับจะมีการปิดช่องทางในการจราจร2ช่องทางเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทาง MEA ก็ได้มีการเน้นย้ำกับผู้รับจ้างทำงานด้วยความรอบคอบให้ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานในช่วงฤดูฝนก็จะมักมีปัญหาในการที่น้ำรอระบายทาง MEA ก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าโครงการเนี่ยจะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนหรือว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็กระทบในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยน้อยที่สุดด้วยให้ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลนะครับแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับปฏิบัติการคืนผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับส่วนประชาชนท่านไหนนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแจ้งเหตุหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อไปที่ผู้ประสานงานโครงการนะครับคุณกิติศักดิ์ต่ายโพหมายเลขโทรศัพท์082 087 4659 คุณกิติศักดิ์ต่ายโพหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติฮะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้แถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะประจำปี2568นะฮะส่วนภูมิภาคภาคเหนือฮะมุ่งให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณเอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็เป็นประธานนะครับในการแถลงโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All นะฮะก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรจัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็มีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับท่านเอกพงษ์ริมเจริญนะฮะท่านผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติก็บอกครับว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติด้วยนะครับด้วยการผ่านแนวคิดการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติก็เตรียมจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ในอีก2ภูมิภาคที่เหลือต่อไปเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะฮะคือข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำข้อมูลในเรื่องของการทำวิจัยนะฮะประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาให้ความสำคัญมากๆกับการทำวิจัยการทำรีเสิร์ชอะไรต่างๆการทำวิจัยเนี่ยมันจะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำมาใช้เนี่ยในการกำหนดนโยบายของประเทศเขานะครับให้เหมาะสมกับประชาชนนะครับถ้าเกิดไปถามประชาชนบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยตามโพเนี่ยมันก็จะได้แค่กลุ่มเดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปถามทั่วประเทศและมีข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายวางแผนพัฒนาประเทศเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้เหมือนกันนะฮะเวลาที่จะวางแผนนโยบายเนี่ยอยากจะรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีจำนวนอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็อาศัยผลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่แหละครับ
3: ครับ
2: สักครู่ฮะ
4: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: อพอค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
9: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
8: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
9: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
8: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
10: ้ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
11: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
10: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
12: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
13: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
14: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
13: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
14: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
13: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
14: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันครับไปดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็กำชับกรมการปกครองให้ลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับการดำเนินงานตามข้อสั่งการของท่านนายกฮะกรณีที่ต้องที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะในการตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยแหละครับที่มีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะฮะจากการตรวจสอบนะครับเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าคนจนแล้วโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ไม่มีความเท่าทันเทคโนโลยีก็

0: นั้นได้มีสิทธิ์ต่อไปฮะส่วนกรณีที่รถยนต์อยู่ในฐานข้อมูลแต่ไม่สามารถใช้งานได้พูดง่ายๆเป็นซากรถนั่นเองฮะประชาชนสามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะฮะส่วนกรณีที่ถูกนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทนี
1: ่
0: ผู้ถือหุ้นหรือมีการเปิดบัญชีรับโอนโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะฮะอันนี้ต้องย้ำนะฮะไปเปิดรับโอนโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะฮะจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมนะฮะคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยชื่อผมไปปรากฏเป็นกรรมการบริษัทได้ไงบัญชีผมไปอยู่ในบัญชีม้าได้ยังไงนะฮะตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับถ้ายืนยันว่าเฮ้ยไม่ทราบไปอยู่ได้ยังไงแล้วก็กระทำการโดยสุจริตเนี่ยก็จะมีการคืนสิทธิ์ให้นะครับแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมฮะ
1: ครับ
0: ส่วนการดำเนินการตรวจสอบกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นยืนยันว่าไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้านะครับมีเป้าหมายเพื่อคัดกรองประชาชนผู้มีรายได้น้อยและความจำเป็นเพื่อต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปนะครับข้อมูลผ่านการตรวจสอบจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปครับส่วนการที่กระทรวงการคลังฮะพิจารณาการขยายระยะเวลาให้กับประชาชนในการยื่นหลักฐานและข้อเท็จจริงพูดง่ายๆขยายวันอุทธรณ์จะขยายไหมนะครับท่านก็บอกว่าคาดว่าจะขยายอันนี้คาดนะครับคาดว่าจะขยายไปจนถึงวันที่20กันยายนนะฮะ20กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารเพิ่มไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัททะเบียนรถหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนะฮะและยังบอกเพิ่มเติมว่าประชาชนที่อยู่นอกภูมิลำเนาเนี่ยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอใดก็ได้ทั่วประเทศนะฮะคือสมมติทะเบียนบ้านอยู่ที่ชัยภูม
1: ิครับ
0: ทำงานอยู่กรุงเทพก็ไปเนี่ยแหละใกล้ๆบ้านท่านอำเภอที่แถวๆกรุงเทพนั่นแหละที่ท่านตั้งรกรากอยู่ที่ท่านอยู่นะฮะก
1: ็
0: ต้องกลับไปที่บ้านเดิมของท่านไม่ต้องกลับภูมิลำเนานะฮะส่วนเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าได้กำชับท่านอธิบดีกรมการปกครองให้ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะครับเรื่องของสภาพรถยนต์บ้านพักอาศัยทรัพย์สินนะครับให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องบัญชีธนาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดในการพิจารณาครับพูดง่ายๆกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ฮะ
1: ครับจริงๆมีการขยายมาแล้ว1รอบนะครับเป็นสิ้นเดือนนี้แต่ว่าอย่างที่คุณพลพีบอกอาจจะมีการขยายเพิ่มต้องรอกระทรวงการคลังนำเท่าที่ประชุมครม.ก่อนนะครับข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
0: ว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความหนาแน่นของข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคือดูแล้วเนี่ยก็คาดว่าเหมือนกันว่าจะต้องมีการขยาย
1: ครับไปที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับThAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นะครับซึ่งก็มีข่าวออกมาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ค
1: ุณชัยชนกมีการออกมาอัปเดตความคืบหน้านะครับสำหรับการลงทะเบียนบอกว่าวันที่19เนี่ยจะมีการให้ทดลองในการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนในวันที่19นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในส่วนของทางกระทรวง DE นะครับโดยทางคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวง DE เองเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการThAI Passport นะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครและก็ยืนยันตัวตนและก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Plus นะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวางไว้คือวันที่31สิงหาคม2569นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็ทางกระทรวง DE ก็ยืนยันนะครับว่าใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือว่า Paper Active User นะครับโดยทางภาครัฐเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเฉพาะค่าบริการเฉพาะผู้ที่ใช้งานระดับ Innovator นะครับที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับโดยโครงการนี้นะครับตั้งเป้ารองรับประชาชนอยู่ที่5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในการเรียนรู้การพื้นฐานนะครับในเรื่องของ AI แล้วก็ช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับส่วนแพลตฟอร์มสำหรับ AI Pass นี้นะครับก็มีการรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายโ รวมมากกว่า30โมเดลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนก็ใช้อยู่อย่าง ChatGPT นะครับ

0: คาวเจมินายกร็อกอ๋อขออภัยครับ
1: ครอส
0: ครอสนะครับเจมินายแล้วก็กร็อกด้วยนะครับรวมถึง AI สัญชาติไทยก็มี
1: นะครับ
0: ปทุมมา LLM นะครับแล้วก็ Open Thai ที่มีการติดตั้งในการให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนะครับนอกจากนี้เองยังมีการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google Microsoft OpenAI นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายในส่วนของAI กว่า96หลักสูตรนะครับที่จะนำมาในโครงการนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจใครที่อยากจะลงทะเบียนนะครับพรุ่งนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับ19สิงหาคม2569ย้ำว่าเป็นการเปิดทดสอบระบบการลงทะเบียนล่วงหน้านะนะครับก็จะมีการให้เข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะครับก็จะใช้งานบัญชี Google หรือว่าบัญชีอีเมลนะ
1: ครับ
0: ของแต่ละบุคคลเนี่ยยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีด้วยนะครับโดยจะต้องเปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเท่านั้นคือถ้าสมมติว่าเป็นโหมดที่ระบุเขาได้ไม่ระบุตัวตนทำไม่ได้นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่020210300และก็ที่อีเมลนะครับ aipass@bde.go.th นะครับก็เป็นข้อมูลจากทางคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE นั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือความชัดเจนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับ
1: ชัดเจนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนใช่ไหมเพราะว่าอ่านดูแล้วก็คือผมดูไทม์ไลน์ของกระทรวง DE แล้วก็ยังงงๆอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคือจริงๆอ่ะโครงการไทย AI Passport เนี่ยเป็นนโยบายกระทรวง DE งบเนี่ยอยู่ 1,621 ล้าน
0: ครับ
1: เป้าหมายคือแจกสิทธิ์นะขออภัยไม่ใช่แจกสิทธิ์ให้สิทธิ์กับคนไทย5ล้านคนนะ
0: ครับ
1: ขอถอนคำพูดนะไม่แจกนะฮะ
0: ครับ
1: คือให้สิทธิ์คนไทย5ล้านคนใช้งาน AI ระดับโปรเป็นเวลา1ปีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะดิจิทัล
0: ครับ
1: นะฮะก็เป็นโครงการของ DE นั่นแหละครับแต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายค้านเรื่องของความคุ้มค่าของเงินงบประมาณรายละเอียดขอบเขตงาน TOR แล้วก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงเสียดทานในการขับเคลื่อนนโยบายนะฮะแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะคือการให้ข่าวของกระทรวง DE เนี่ยก็บอกว่าลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net
0: นี่ผมเข้าไปแล้วใน de.aipass.net ก็คือขึ้นมาตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรมากมายคือปกติเข้ามาปุ๊บเป็นให้เชื่อมต่ออีเมลเลย
1: ละฮะ
0: แต่ผมก็ลองเชื่อมต่ออีเมลเข้าไปอีกพอเชื่อมต่อไปปุ๊บก็อาจจะยังไม่ถึงวันหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเชื่อมเข้าไปเนี่ยก็มันเหมือนยังไม่ได้มีย
1: ังไม่ activate
0: ใช่
1: ยังไม่คือพูดง่ายๆยังเข้าไม่ได
0: ้ยังเข้าไม่ได้
1: ย
0: ัง
1: เข้าไม่ได้ได้ก็ต้องโทรไปสิ020210300 นะฮะก็น่าจะได้รับคำตอบว่ามันยังไม่ถึงวันที่19
0: เดี๋ยวรอดูว่าช่วงบ่ายจะเป็นยังไง
1: เออๆๆ
0: เพราะว่ามันต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณสมพลที่จะลงทะเบียน
1: คือถ้าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจริงๆแล้วก็ได้รับสิทธิ์จริงๆในวันที่19ก็คือวันพรุ่งนี้จริงๆมันต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
0: ครับ
1: ต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการนะครับ
0: ครับ
1: ว่าคุณสมบัติของคนที่จะเข้าลงทะเบียนได้เนี่ยเป็นใครนะ
0: ครับ
1: ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน
0: ครับ
1: กระบวนการวิธีการเป็นยังไงควรจะมีอินโฟกราฟิกหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในห่วงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า19สิงหาคมเนี่ยเป็นการทดสอบระบบหรือไม
0: ่ครับ
1: ถ้าเป็นการทดสอบระบบใครไปลงทะเบียนจะได้สิทธิ์หรือไม
0: ่
1: นะนี่มันต้องมีความชัดเจนจากกระทรวง DE
0: ครับ
1: นะฮะในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต
0: ์ครับ
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปวันนี้เดี๋ยวการประชุมครม.ควรที่จะมีความคืบหน้า
0: ครับวันนี้มีไหมมีความคืบหน้า
1: วันนี้มีการประชุมครม.
0: ครับ
1: นะครับแม้ท่านนายกจะไม่อยู่เนี่ยก็น่าจะได้มอบหมายนะครับมอบหมายให้ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยเป็นประธานการประชุม
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะฮะส่วนเรื่องการเลือกข้างการเลือกข้างเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ AI ฮะ
0: ครับ
1: นะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะฮะก็บอกกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีน
0: ครับ
1: นะฮะสหรัฐกับจีนนะฮะเขาก็มี AI แข็งๆของเขานะฮะถ้าแข็งๆของสหรัฐเนี่ยเราใช้กันอยู
0: ่ครับ
1: Gemini
0: ครับ
1: อะไร
0: ChatGPT
1: Grokกร็อกนี่คนไทยไม่ค่อยได้ใช
0: ้ครับ
1: กร็อกนี่มันเชื่อมต่อกับX X หรือว่า Twitter เดิม
0: สีที่มันเป็นสีส้มๆมั้ยเหมือนผมจะมีนะแต่ผมไม่ได้
1: พอกล็อกสีดำสีดำ
0: กล็อกใช่ไหม
1: กล็อก
0: แล้วก็อีกตัวนึงอันนี้อะไรนะครับเนี่ยคลาว
1: คลอส
0: คลอสคลอสอันนี้สีส้ม
1: คลอสเนี่ยไม่เคยใช้นะฮะคือการใช้ AI เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบจีนสักนิดหนึ่งเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมีภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยที่ใช้กันทั่วโลก
0: ครับ
1: ประกอบกับทางด้านของ Gemini เนี่ยมันมีความได้เปรียบได้เปรียบว่าทุกคนใช้ Search Engine เนี่ย
0: ครับ
1: Google
0: ใช้
1: Search Engine Google แล้วก็ใช้ Google Map ในการค้นหาเส้นทางใช้อีเมลเนี่ย Gmail ในการรับส่งข้อความเดี๋ยวนี้คนมักจะใช้ Gmail
0: ใช่
1: เราจะไม่ค่อยเห็นคนใช้อีเมลอื่น
0: ๆ
1: ด
0: ัง
1: นั้นฐานข้อมูลและรายละเอียดหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะเชื่อมโยงกับ3กลุ่มนี
0: ้
1: แล้วเบราว์เซอร์ก็ใช้ Google Chrome อีก
0: ใช่
1: มั้ยฮะดังนั้น Gemini เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบ
0: คนที่ใช้ Android ด้วย Android จะใช้ Play Store ในการดาวน์โหลดแอปต่างๆอ
1: ี
0: ก
1: ใช
0: ่ครับ
1: ดังนั้น Gemini เนี่ยมันก็จะได้เปรีย
0: บ
1: ในเชิงข้อมูลแต่ ChatGPT ก็ไม่น้อยหน้านะฮะนี่คือความโดดเด่นของ AI แพลตฟอร์มของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่จีนก็มี DeepSeek แล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยที่เท่าทันสหรัฐอเมริกานะฮะก็มีปัญหาแหละว่าเฮ้ยถามไทยอ่ะไทยจะเลือกจุดยืนตรงไหนไทยจะเป็นกลางอีกเหรอ และคุณชัยชนกก็บอกว่านั่นแหละครับจุดยืนของเราตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีในทางที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ก็ให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่ในเวทีโลกแต่ละที่เนี่ยเราก็ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นเราไม่เลือกข้างหรือหากจะตัดสินใจไม่สนับสนุนหรือไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทยถือว่าเขาเป็นคนเลือกหรือตัดสินใจไม่ใช่เราเลือกที่จะมีของใช้ของใครซึ่งในเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียอยู่แล้วนะฮะแต่ตนเองเนี่ยอยากให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงเลือกได้และตัดสินใจได้เองไม่ใช่ต้องมาบังคับให้ใครมีข้อจำกัดในทางการค้าถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะไม่ดีต่อประเทศส่วนการต้องหารือกับนายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้หรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและคุณเสียศักดิ์เนี่ยมีแนวทางนโยบายในการสื่อสารในเวทีโลกอยู่แล้วและเมื่อเวลาที่จะต้องมีการพูดประเด็นนี้ก็จะมีการพูดคุยกับท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือคุณเสียศักดิ์อยู่เสมอในการเดินทางเยือนจีนของนายกที่ผ่านมาเหตุผลที่เรายังไม่ลงนามความร่วมมือบางอย่างกับจีนก็เพราะให้เกียรติและคำนึงถึงสหรัฐอเมริกาดังนั้นมุมมองตรงนี้เราชัดเจนในแต่ต้นและยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะฮะคือสืบเรื่องจากเรื่องนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ลูกน้องของเขานะฮะเขาก็คือมีการเนี่ยบีบบังคับไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะทุกๆประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: ในการที่คุณเนี่ยจะต้องเลือกต้องเลือกว่าคุณจะใช้ AI เนี่ยสหรัฐอเมริกาหรือจีน
0: ครับ
1: คือเลือกข้างคือนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างแข็งกร้าวไม่เหมือนประธานาธิบดีคนอื่นๆคุณจำได้ไหมฮะในการขึ้นภาษีทั่วโลกเนี่ยภาษีทาริฟที่ผ่านมาเนี่ยแล้วบังคับใหคือเป็นการบีบบังคับไปทั่วโลกเดี๋ยวต้องไปตั้งโต๊ะเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะลดภาษีนำเข้านะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการแข่งกร้าวของสหรัฐอเมริกาให้ทั่วโลกเนี่ยเลือกข้างว่าคุณจะอยู่กับอเมริกาหรือคุณจะอยู่กับจีนสองยักษ์มหาอำนาจทางเอเชียแล้วก็ยุโรปว่าคุณจะเอายังไงนะฮะถ้าคุณเลือกสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณก็จะได้รับการสนับสนุนทางการค้าถ้าคุณเลือกอีกฝากฝั่งนึงคุณอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการค้า
0: ผมมองว่าเลือกยังไงหมายถึงว่าแบรนด์ AI เหรอ
1: ใช่ในการเลือกเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรวมถึงยุทโธปกรณ
0: ์ครับ
1: อากาศยานอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยมีเทคโนโลยีเนี่ยทัดเทียมกับสหรัฐจีนเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ทำได้ทุกอย่างที่อเมริกาทำ
0: ครับ
1: หรือแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยหัวเว่ยเนี่ยนำโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
0: ครับ
1: ไปดูไปทำแล้วปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยพัฒนาได้มากกว่าสหรัฐอเมริกาม ันก็เลยเกิดการแบนสินค้าในระยะหนึ่ง
0: ครับ
1: นะฮะไม่ให้หัวเว่ยเนี่ยใช้ Google ใช้ Google ไม่ได้ หัวเว่ยก็พัฒนา Search Engine ของเขา
0: เองเป็นแพลตฟอร์มของเขาเอง
1: นะฮะSearch Engine ของเขาเอง
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็คือมันพัวพันไปหลายอย่างไม่ใช่ว่า AI อย่างเดียวมันเทคโนโลยีต่างๆด้วย Search Engine นะ Search Engine ต่างๆแล้วก็อะไรหลายเรื่องเนี่ยถ้าเลือกข้างปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ทางการค้าเนี่ยมันจะตกที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้จีนเนี่ยไปเยือนในหลายประเทศและหลายประเทศเนี่ยไปเยือนจีนเท่ากับว่าหลากหลายประเทศให้ความสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทางการค้าสหรัฐอเมริกาต้องทำอะไรบ้างในการที่จะตอบโต้เรื่องราวเหล่านี
0: ้
1: ประเทศไทยก็ไปเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้จำได้ไหมฮะ
0: ครับอาจจะเป็นทั้งคณะเลย
1: ใช่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นเล็งเห็นแล้วว่าโน้มเอียงไปทางนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยกัน
0: ครับ
1: นะฮะพูดคุยกันว่าเนี่ยแหละ
0: คือถ้าสมมติว่าเป็นเฉพาะ AI พวกอย่างเงี้ยที่เป็น ChatGPT application ต่างๆอ่ะก็ตอนนี้ไทยก็นิยมไปทางฝั่ง
1: สหรัฐอเมริกา
0: อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ยังพึ่งพากับจีนอยู่ไง
1: เราพึ่งพากับจีนแล้วก็แต่จริงๆยุทโธปกรณ์เนี่ยเราใช้ของสหรัฐอเมริกานะเคร
0: ื่อง
1: บิน F-16 เครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจาก NATO จากอเมริกาทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ณวันเนี้ยคือจีนทำอะไรได้หลายอย่างนะจีนทำอะไรได้หลายอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกขย่มถูกสั่นสะเทือนเรื่องของประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีนโยบายแข็งกร้าวอยู่แล้วเนี่ยก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะบีบให้ประเทศทั่วโลกเนี่ยช่วยเลือกสักหน่อยของจุดยืนของท่านว่าท่านจะอยู่ฝั่งไหน
0: ใช้คำว่าช่วยเหรอคุณสมพล
1: ช่วยคือผมพยายามพูดให้เบาที่สุดแล้วเน
0: ี่
1: ยแต่หลักการของเขาคือว่าเขาต้องการความได้เปรียบเนี่ยในสมรภูมิโลกในเชิงทางการค้าแล้วก็ความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยให้ทุกประเทศเนี่ยเลือกข้างและอยากจะให้เลือกสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะฮะ
0: ครับ
1: จากบริบทต่างๆแล้ว
0: นะฮะก็เป็นความคืบหน้านะครับส่วนในเรื่องของการเมืองสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับประชาชนก็เตรียมพร้อมนะครับทางฝ่ายค้านเองก็มีการเตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับอย่างกรณีของฝั่งคุณชัยชนกนะครับเมื่อวานไปถามเรื่อง AI ถามเรื่องในเรื่องของ THAI อะไรเนี่ยก็มีการมาตอบด้วยนะครับว่าไม่กังวลสำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าการที่จะมีการโยงเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งในส่วนของภูมิใจไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งฮะที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะก็คือการหัวสวนะฮะหัวสวไม่รู้เขาจะอภิปรายใครนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ออกมาชี้แจงเนี่ยเมื่อวานก็ออกมารอบหนึ่งแล้วนะฮะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกว่าเรื่องของการที่จะถูกอภิปรายเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะกระทรวงคมนาคมเนี่ยตอบได้ทุกประเด็นนะครับในเรื่องของคมนาคมเนี่ยส่วนหัวสวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการตรวจสอบอยู่ที่กกต.แล้วก็มันยังไม่เสด็จน้ำเนี่ยในทางกฎหมายอะไรกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบโต้เนี่ยจากฝากฝั่งรัฐบาลฮะ
0: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็คือฝ่ายค้านเองก็เตรียมตัวทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคประชาชนก็เริ่มมีการออกมา
1: ใกล้จะเปิดสภาน
0: ะครับก็เตรียมตัวว่าในส่วนของประเด็นต่างๆตอนนี้เป็นยังไงครับเพื่อไทยก็มีการเตรียมในเรื่องของ
1: เตรียมตั้งรับตั้งรับในประเด็นต่างๆเนี่ยในสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็เตรียมที่จะชงเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในห่วงของเดือนสิงหากันยาตุลานี้นะครับเพราะว่าสภาเนี่ยก็ช่วง25สิงหาคม
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
8: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกรามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
9: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาเอลซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโรสนิยะหมู่ที่4 บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
10: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลัก100บาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186
2: เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
3: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
4: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
3: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
4: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
3: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
5: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
0: คุณกำลังฟังสวทช.ชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตบิสลีผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
11: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพรวิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอวิปูลอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจร

ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

ตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบ้านเราไม่เอาโกงวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่18สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 มิเคิร์ทแห่งนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับมาพูดถูกับท่านผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่เกิดขึ้นของเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ไปเสียเวลานะเสียเวลากับเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งครับที่อยู่นู่นครับจังหวัดขอนแก่นนู่นครับที่มาทวงพื้นที่ของบรรพบุรุษของท่านได้ถวายวัดไปแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังอยากได้นะครับอยากได้คืนว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อทางโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้นำข่าวนี้นะครับมาลงดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สังคมสนใจนะครับสนใจแบบเสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยเขาก็ถึงกับต่อว่านะครับต่อว่าในสื่อโซเชียลนะครับต่างๆนานานะครับก็คงจะเป็นข้อยุติแล้วทนายและหลายท่านนะครับเขาก็ออกมาแจ้งคุณป้าท่านนั้นเนี่ยนะครับได้รับทราบรับรู้นะครับก็ท่านก็ยังไม่ยอมรับนะครับตอนช่วงแรกๆเนี่ยนะครับคุณป้าเนี่ยเขารู้สึกจะดื้อรั้นพอสมควรก็ยังจะแถไถไปตลอดเวลานะครับว่ายังไม่เป็นวัดในหนังสือเนี่ยบอกว่าเป็นวัดแล้วถึงจะไปโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วแต่ละเนี่ยแกก็เอามาเถียงข้างๆครูนะครับทนายหลายท่านก็บอกว่าการยกที่ให้วัดหรือยกที่ให้ทางหลวงที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับแม้จะไม่ได้ไปจดทำนิติกรรมที่กรมที่ดินก็ตามนะครับเพียงเอ่ยปากว่าจะมอบให้ว่าจะถวายให้วัดเนี่ยนะครับแล้วก็มีบุคคลได้รับทราบรับรู้แล้วเนี่ยที่ดินนั้นเนี่ยก็ต้องตกเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะบริจาคให้นั่นแหละนะครับท่านประธานครับงานนี้เขาก็ตั้งใจบริจาคให้วัดนะครับท่านประธานครับเรื่องก็คงจะยุติลงไปได้โดยดีนะครับใช้กฎหมายนะครับมาว่ากันตอนแรกๆเนี่ยแกก็ไม่ยอมรับหรอกครับคุณป้าท่านเนี้ยก็ได้นำสิ่งกีดขวางมาขวางทางเข้าประตูวัดอะไรแต่ไรเนี่ยนะครับผมเห็นแต่แรกแล้วนะครับว่าทำไปได้นะคนเราเนี่ยนะก็เกิดในบวรพระพุทธศาสนาแท้ๆนะครับก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจทำไปได้ลงคอนะครับเรื่องของสิ่งกีดขวางเอาท่อปูนซีเมนต์เนี่ยมาปิดหน้าวัดนะครับไม่ให้เข้าออกนะครับแล้วก็ขีดเส้นตายด้วยนะครับให้ทางวัดเนี่ยได้รื้อออกนะครับภายใน7วันหรือ15วันอะไรเนี่ยผมมองดูว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระจริงๆเรื่องเนี้ยนะครับเสียเวลานะครับ

คนไทยเกิดขึ้นมานะครับเป็นนิทานที่เก่าขานกันมาตั้งนมนานแล้วล่ะครับทีนี้คนที่มีสติปัญญาดีกว่าพี่ถนนชัยเนี่ยผมว่าคนที่เขียนเรื่องแล้วก็แต่งเรื่องเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาที่จะมองโลกนะครับที่จะมองโลกกลับกันมีช่องทางที่จะดำเนินการไปได้อย่างไรเนี่ยนะครับเขาก็มีเขียนขึ้นมาครับเขียนขึ้นมาเป็นมงไม้ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ที่ดูละครเนี่ยนะครับได้มาศึกษาดูบางเรื่องเนี่ยครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมานะครับคนเราในสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยเขาก็ได้อาศัยสื่อนะครับได้อาศัยสื่อแล้วก็จำเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างขึ้นมาเนี่ยก็ย้อนไปถึงนู่นครับเมื่อก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวเรื่องเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนที่เกิดลมนะครับก็ใช้ปืนนะครับใช้ปืนหรืออาวุธนะครับยิงหรือทำร้ายญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงครูที่โรงเรียนที่ตัวเองได้เรียนอยู่แล้วก็เพื่อนๆได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องของการลอกเรียนแบบกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นดาบสองคมนะครับในเรื่องของสื่อต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายซึ่งสำนักงานปปช.ก็ได้มีนโยบายนะครับจะมีนโยบายจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนขึ้นมาอีกนะครับท่านผู้ชมครับในวันที่19-20เนี่ยนะครับก็จะได้ไปประชุมนะครับทางสำนักงานปปช.เขาก็เชิญพวกเรามานะครับไปร่วมประชุมเพื่อจะก่อตั้งเพื่อที่จะก่อตั้งในเรื่องของเครือข่ายภาคประชาชนทุกจังหวัดนะครับทุกจังหวัดในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับขึ้นมาอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบอกว่าน่ายินดีที่ทางสำนักงานปปช.นะครับก็เล็งเห็นที่จะเป็นไปได้นะอันนี้นะครับผมก็อยากจะพูดนะครับก็อยากจะคุยไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมครับที่ยังไม่มีการประชุมแล้วก็จัดตั้งกันขึ้นมานะครับก็เปรียบเทียบได้ครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับเมื่อประมาณปี2552-53นะครับทางสำนักงานปปช.นะครับส่วนกลางนู่นนะครับเขาก็ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนขึ้นพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับก็76-77จังหวัดแหละท่านผู้ฟังครับตอนนั้นก็มีชื่อว่าเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนก็ตั้งขึ้นมาโดยการที่ให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนแต่ละจังหวัดนะครับได้เชิญผู้นำตามพื้นที่ต่างๆนะครับของจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยครับเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ผู้บริหารอปท.แล้วก็หรือว่าผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลต่างๆเนี่ยนะครับได้มาเป็นคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยครับก็มี11นะครับมี11ที่หมายนะครับ11อำเภอนั่นเองนะครับรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะครับก็เหมือนกับกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับอันเนี้ยเขาก็ได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับก่อตั้งขึ้นมาตอนปีแรกๆเนี่ยครับก็ทำท่าว่าจะไปด้วยดีก็มีการอบรมขยายเครือข่ายนะครับลงสู่อำเภอแล้วก็ลงสู่ตำบลกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวครับต่อมาครับก็มีการจัดตั้งกันได้ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะครับต่อมาเนี่ยก็เครือข่ายหลายๆจังหวัดเนี่ยครับก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองลงไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนด้วยแล้วก็ในเรื่องของการที่นำบุคลากรนะครับหรือบุคคลเนี่ยนะครับมาคือเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับในจังหวัดนั้นๆเป็นไงครับทีนี้การที่เชิญนะผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับอย่างเช่นอปท.หรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลของราชการในเมื่อก่อตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรเพื่อตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องของบุคลากรที่จะไปทำการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็เหมือนกับตรวจสอบตัวเองนั่นแหละคิดไปในมุมนี้นะครับก็กลายเป็นว่า
คือโอกาสยุติ

0: ครับในเรื่องของขับเคลื่อนนะครับเครือข่ายนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของผมเองนะครับที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหลืออยู่3แห่งนะครับมีเหลืออยู่ด้วยกัน3จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะครับที่ยังเหลือเครือข่ายนี้อยู่เนี่ยเครือข่ายปปช.ภาคประชาชนสําหรับจังหวัดชลบุรีนะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรีหรือว่าเครือข่ายปชบนั่นเองครับแล้วก็ขณะนี้นะครับทางสำนักงานปปช.ก็จะได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก็ยังไม่ทราบแน่นอนนะครับว่าบุคคลบุคลากรเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการหรือว่าเป็นโครงสร้างของเครือข่ายนะครับเครือข่ายนี้ก็มีชื่อว่าเครือข่ายพลังสุจริตครับวันสองวันเนี่ยนะครับก็คงจะรู้ข่าวแล้วล่ะนะครับวันที่19-20เนี่ยนะครับก็คงจะรู้ข่าวว่าการก่อตั้งนะครับเครือข่ายนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับผมดูแล้วนะครับสุ่มดูแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อบุคคลที่ทำงานนะครับอยู่เกี่ยวกับทางหน่วยงานราชการอยู่แล้วอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรเนี่ยครับเราก็ต้องติดตามดูนะครับส่วนสำหรับเรื่องแนวคิดของสำนักงานปปช.ที่จะก่อตั้งเครือข่ายนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆผมก็เห็นด้วยนะครับที่จะมีเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันที่จะช่วยกันป้องกันนะครับระวังในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเราหรือว่าทุกจังหวัดนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็นำมาเล่านะครับนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในเบื้องต้นเอาละครับช่วงนี้ก็จะไปที่ข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนายมิตรชัยประกอบธรรมนะครับนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยพร้อมนายวัชิระสุเชอนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยนะครับสมาชิกเทศบาลนะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับทีมงานนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคัดแยกวัสดุในพื้นที่หมู่ที่3ครับตำบลตะเคียนเตี้ยหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งเรื่องเสียงรบกวนและความกังวลด้านสุขภาพเนี่ยนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับฝ่ายปกครองตำบลตะเคียนเตี้ยนำโดยนายมนเทียนบุญกระจ่างครับกำนันตำบลตะเคียนเตี้ยพร้อมผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบและรับฟังข้อเท็จจริงร่วมกันเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยครับพบว่าที่ประกอบกิจการประมาณ5ไร่มีเหล็กอลูมิเนียมและเครื่องจักรสารโดยทางเทศบาลได้แจ้งว่านะครับสถานประกอบการดังกล่าวนะครับยังอยู่ระหว่างการดำเนินการใบอนุญาตนะครับตามขั้นตอนของท้องถิ่นนะครับและก่อนหน้านี้เทศบาลได้มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการไว้เป็นการชั่วคราวก่อนนะครับด้านผู้ประกอบการครับชี้แจงว่าก่อนดำเนินกิจการนะครับได้มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่ดีนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบุว่าเคยผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์มาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับจึงได้ดำเนินกิจการมานะครับอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันเนี่ยครับพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลอยู่ระหว่างเคลียร์พัสดุออกจากพื้นที่ครับรวมถึงจะดำเนินการขออนุญาตต้องตามขั้นตอนที่กำหนดนะครับขณะที่นายมิตรชัยประกอบธรรมนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยและคณะผู้ตรวจนะครับได้แสดงความห่วงใยต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนครับโดยเฉพาะด้านสุขภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับมีชุมชนและหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครั้งนี้นะครับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยนะครับได้ชี้แจงต่อผู้ประกอบการว่าดำเนินกิจการครับจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนนะครับแม้จะมีการอนุญาต จากหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากยังไม่ได้รับอนุญาตครับจากกรมการบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นหรือยังไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้นะครับเบื้องต้นเทศบาลได้กำหนดให้ผู้ประกอบการนะครับขนย้ายวัสดุที่อยู่ภายในพื้นที่ออกภายใน30วันครับพร้อมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารนะครับและใบอนุญาตให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับหากประสงค์จะกลับมาดำเนินกิจการในอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการพิจารณาต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายความเหมาะสมของพื้นที่ตลอดจนความคิดเห็นของการผลกระทบนะครับต่อประชาชนด้วยนะครับจนเป็นสำคัญเลยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลฝ่ายปกครองผู้ประกอบการและประชาชนโดยมุ่งหาทางออกที่เหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยเป็นสำคัญก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงงานนะครับโรงงานที่มาตั้งที่จะมาตั้งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขอใบอนุญาตที่จะมาตั้งในตำบลตะเคียนเตี้ยตำบลตะเคียนเตี้ยในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละไปต่อที่จังหวัดระยองเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่เติบใหญ่ต้องไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับปปช.ระยองลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต้นเหตุนะครับน้ำเสียจากบ่อบำบัดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับไหลลงสู่คลองกระทบชาวบ้าน2อำเภอด้วยกันครับครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ครับนายกิตติพงษ์จิตแย้มผอ.สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดระยองผอ.กิตติพงษ์เนี่ยครับก็เพิ่งย้ายไปจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยแหละก็เป็นที่รักใคร่นับถือกันสำหรับพวกเราที่ได้ทำงานร่วมกับท่านมานะครับสมัยที่ท่านมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนะต่อไปครับพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ประชุมหารือกรณีมีน้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองไหลลงคลองสาธารณะนะครับส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงและอำเภอนิคมพัฒนาโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนะครับผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปลวกแดงอำเภอนิคมพัฒนารวมทั้งผู้บริหารส่วนราชการนะครับเจ้าหน้าที่อบต.มาบยางพรและพนานิคมนะครับร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกันนะครับและตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับซึ่งจากการประชุมหารือเบื้องต้นพบว่าสาเหตุของการดังกล่าวนะครับมาจาก1น้ำที่ใช้รถพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองครับเป็นน้ำหลังจากบำบัดที่นำมารถพื้นที่สีเขียวเนี่ยครับโดยรอบนิคมนะครับในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นนะครับ2ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนะครับที่4นะครับพบว่าการรั่วซึมของบ่อพักสำหรับรดน้ำพื้นที่สีเขียวและมีการซุดตัวนะครับของดินข้างบ่อบำบัดนี้ด้วยนะครับข้อ3ครับระบบบำบัดน้ำเสียนะครับส่วนกลางที่3อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับพบน้ำลักษณะปนเปื้อนโคลนนะครับไหลลงคลองนะครับสาธารณะและพื้นที่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือแจ้งคำสั่งในกระบวนที่สุดถึงผู้ร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนะครับให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับดังนี้นะครับ 1. ระงับการระบายน้ำนะครับที่ก่อสร้างแห่งที่3นะครับโดยให้ปรับปรุงแก้ไขระบบระบายน้ำจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียนะครับส่วนทางแห่งที่3นะครับโดยห้ามมิให้น้ำนะครับจากกิจการของการก่อสร้างนะครับไหลลงสู่ลำคลองนะครับสาธารณะและพื้นที่กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นเด็ดขาด2ให้ดำเนินการบล็อกน้ำนะสีดำนะที่มีกลิ่นเหม็นบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียนะที่4นะทันทีนะครับเพื่อมิให้ไหลลงลำรางระบายน้ำฝนส่วนกลางและคลองสาธารณะพร้อมทั้งห้ามนำน้ำที่มีลักษณะโค ขุ่นและมีกลิ่นเหม็นมารดน้ำต้นไม้นะภายในนิคมอุตสาหกรรมโดยเด็ดขาดโดยน้ำนะครับที่ใช้นะครับต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด3ครับตรวจวัดคุณภาพน้ำที่นำมารดต้นไม้นะครับและน้ำในคลองสาธารณะที่ได้รับกระทบเนี่ยนะครับพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงแก้ไขตามหลักวิชาการนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนะครับให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยนะครับ 4. ตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบพร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับท้องถิ่นนะครับข้อ5ตรวจสอบสาเหตุโดยละเอียดและจัดส่งข้อมูลเชิงเทคนิคของระบบบำบัดน้ำนะครับแห่งที่4ให้แก่กนอทั้งปริมาณน้ำเสียเข้าออกความจุระบบขั้นตอนการบำบัดและระบบควบคุมน้ำทิ้งนะครับ6ให้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรนะครับและอุปกรณ์เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งเล็ดลอดออกสู่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับท่านครับโดยเบื้องต้นนะครับผลจากการทดสอบยังไม่เป็นทางการนะครับกรมควบคุมมลพิษจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำนะครับตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำคลองคูไซนะครับไปจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับจำนวน21จุดพบว่าบริเวณแหล่งน้ำที่มีการสุดตัวของการทดสอบน้ำนะครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการปนเปื้อนน้ำเสียซึ่งอาจเกิดการรั่วซึมหรือรั่วไหลออกมาทางน้ำเสียนะครับที่มีส่วนผสมของกระบวนการทางอุตสาหกรรมส่งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงนะครับทำให้คุณภาพน้ำเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและอาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นนะครับที่ปล่อยสารพิษโลหะลงคลองภูไซนะครับตั้งแต่ช่วงต้นน้ำหรือสภาพชั้นดินและชั้นหินนะครับในพื้นที่เดิมครับอาจจะมีการสะสมของสารโลหะหนักอยู่ในปริมาณสูงสุดซึ่งหากโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับหากเป็นเพราะสภาพตะกอนใต้น้ำนะครับมีโลหะหนักจากธรรมชาติสะสมเองการไหลของน้ำนะครับที่สะอาดนะครับจะช่วยเจือจางให้สารเหล่านั้นนะครับมีปริมาณที่ลดน้อยลงไปเองนะครับตามธรรมชาติได้นะครับแต่หากว่ามีแหล่งกำเนิดน้ำที่เป็นมลพิษเนี่ยนะครับอื่นปล่อยให้น้ำเสียนะครับมีสารแหล่งน้ำออกมาปนเปื้อนนะครับในลำคลองสาธารณะอยู่ตลอดเวลานะครับและส่งผลกระทบการแหล่งน้ำเหล่านั้นนะครับในระยะยาวนะครับสำหรับข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่นะว่าน้ำจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับจะมีการปนเปื้อนจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำดอกกายเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยองนั้นนะครับผลทดสอบนะครับทางห้องปฏิบัติการนะครับณปัจจุบันนะครับจากการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่โกงในตอนต่อไปนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการบ้านเราแม่คงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะขอไปที่ข่าวของสำนักงานปปท.กันบ้างเขาบอกว่าคณะกรรมการปปท.ตามความคืบหน้าและแนะนำนะครับให้คำปรึกษาหน้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต4นะครับส่วนหน้านะครับวันที่14สิงหาคม2569ครับพลเอกจิระโกมุตพงศ์นะครับกรรมการปปท.นายกมลสกลเดชากรรมการปปท.นะครับพลโทนพพรโคหกุลที่ปรึกษาคณะกรรมการปปท.นายเอกชัยเกษมสุขทวัตรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นะครับพันตำรวจตรีจักริดประจันพลผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการการคุ้มครองพยานกองอำนวยการต่อต้านการทุจริตและร้อยเอกปุรเชษฐ์สุรสัจจะนะครับนิติกรสำนักงานนิติกรชำนาญการนะครับกองบริหารคดีนะครับเดินทางตรวจเยี่ยมนะครับเพื่อกำกับติดตามความคืบหน้านะครับในการบริหารจัดการสำนวนคดีของสำนักงานปปท.เขต4ส่วนหน้านะครับตำบลธาตุเชิงชุมนะครับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครครับโดยมีคณะกรรมการปปท.และผู้บริหารสำนักงานปปท.ติดตามความคืบหน้านะครับโดยมีนายจิรวัฒน์สุภาพนะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต4นายสวัสดิ์นาสมฝันนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค2ครับปฏิบัติหน้าที่ในประจำสำนักงานปปท.เขต4ส่วนหน้านะครับและพนักงานเจ้าหน้าที่ปปท.นะครับเขต4ส่วนหน้านะครับให้การต้อนรับทั้งนี้คณะกรรมการปปท.ที่ปรึกษากรรมการปปท.รองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และคณะนะครับได้ตรวจสอบได้ตรวจกำกับติดตามนะครับความคืบหน้าและแนะนำนะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการไต่สวนเบื้องต้นนะครับหรือไต่สวนเพื่อวินิจฉัยนะชี้มูลเป็นรายบุคคลการบริหารการจัดทำสำนวนคดีนะครับตลอดจนรวบรวมปัญหาก็ขัดข้องหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามความเรียบร้อยรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพและให้เน้นย้ำนะครับเรื่องการจัดทำสำนวนคดีนะครับไม่ให้ขาดอายุความนะครับและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎหมายตามกำหนดระยะเวลาดำเนินการนะครับในกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วในประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ดำเนินการนะครับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยนะครับถึงแม้กระนั้นนะครับก็ยังมีข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับว่าหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้นะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามและก็น่าสงสัยนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยทำไมถึงปราบปรามนะครับกันไม่มีที่สิ้นสุดสักทีนะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องตามนะครับติดตามหน่วยงานที่เขารับผิดชอบต่อไปนะครับอย่างเช่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่างๆนานานะครับหลายสำนักงานเลยทีเดียวครับที่ต้องร่วมมือนะครับกับภาคประชาชนเนี่ยนะครับให้มีความสำเร็จให้จงได้นะครับถ้าไม่หมดไปเสียสิ้นนะครับก็ขอให้ลดน้อยลงไปนะครับการที่ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลงเนี่ยนะครับก็เป็นมีปัจจัยหลายอย่างเลยทีเดียวครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะต้องทำไปโดยตรงไปตรงมาเคร่งครัดแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับมันถึงจะเกิดความเป็นภาพด้านรูปธรรมนะครับให้ขึ้นต่อสังคมนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ไหวปิดเกมรัฐบาลรัศมีหนักถึงขั้นยุบทั้งสภาแต่ก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมฮะมาดูอันนี้ก่อนไอ้เรื่องบัตรเลือกตั้งรับไม่รับ
2: ค่ะ
1: ล่าสุดนี่กำลังจะเดินหน้าแล้วใช่ไหมครับ
2: เดินหน้าอย่างแน่นอนคุณผู้ชมในวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะมีการที่จะไปสอบถามพยานปากเอกทั้งหมด5พยานด้วยกันและที่สำคัญคุณผู้ชมในเรื่องที่เขาจะจัดขึ้นเนี่ยค่ะก็คือวันที่26สิงหาคมสั่งเข้มเลยนะคะว่างดการถ่ายทอดสดค่ะเพราะล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ร้องนะคะได้มีการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่213อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22คำร้องขอให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ทางกกต.รวมไปถึงคณะได้มีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะมีการกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งถ้าเราจำกันได้จะมีรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดรวมไปถึง QR โค้ดนะคะซึ่งคำร้องเขาก็ระบุว่ารูปแบบดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้สามารถสืบทราบและมีการตรวจสอบตัวผู้ลงคะแนนรวมไปถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยทางลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราไม่ว่าจะเป็นมาตรา4มาตรา25มาตรา32เป็นต้นทีนี้ผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเขาระบุแบบนี้ค่ะเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาศาลจึงได้มีการกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลวันที่26สิงหาคมในเวลา 10:30 นตามกำหนดนัดเดิมเขาจะมีพยานบุคคลจำนวน5ปากค่ะประกอบด้วยใครกันบ้างตามหน้าจอเลยนะคะท่านแรกค่ะนางนิยารัตนทัศนี2นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจ3นายภาคภูมิภูอุดม4นางกัญญานัทพิกุลทองและ5นายเสวงบุญมีค่ะและนอกจากนี้เขายังมีส่วนของพยานบุคคลอีก2ปากด้วยนะคุณผู้ชมที่ศาลเขาได้กำหนดเอาไว้เดิมก็คือนายเรืองลักษณ์เรื่องยังมีและจ่าสิตรีสมพงษ์ตันดีศาลพิจารณาแล้วเขาบอกว่าบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นที่พยานบุคคลดังกล่าวได้ไปยื่นต่อศาลนั้นเป็นไปตามประเด็นที่ศาลกำหนดแล้วค่ะจึงมีคำสั่งไม่ต้องมาศาลเพื่อทำการไต่สวนตามวันและเวลาดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันศาลเขาได้อนุญาตให้คู่กรณีมีการตรวจดูและคัดสำเนาพยานหลักฐานทุกรายการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่พยานหลักฐานที่เป็นเอกสารที่มีการกำหนดชั้นความลับไม่อนุญาตให้คัดสำเนาขีดเส้นซ้ายตรงนี้เลยนะคะแต่ความระทึกของคุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเลยนะคะว่าห้ามไม่ให้มีการทั้งถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงของการไต่สวนพยานของศาลสู่สาธารณะอย่างเด็ดขาดค่ะอนุญาตให้เพียงเฉพาะคู่กรณีรวมไปถึงบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควรเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนเท่านั้นจับตาเลยคุณผู้ชมนัดนี้26สิงหาคมผลการตัดสินครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ฉากทัศน์ทางการเมืองรวมไปถึงขีดเส้นใต้เลยสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันหรือไม่แน่นอนในท็อปแชนแนลทีวีของเรารายงานความคืบหน้าต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือเรื่องของ QR โค้ดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในบัตรเลือกตั้งก็เดี๋ยวรอดูอันนี้ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นบาร์โค้ด QR โค้ดแต่ก็ยังไม่รู้จะไปจบตรงไหนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้บอกว่าใกล้แล้วใกล้จะจบแต่บอกจบในขั้นตอนกกต.นะยังไม่รู้ว่าไปถึงศาลแล้วจะเป็นยังไงรวมไปถึงเนี่ย229คนนะครับจะไปกันทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะไปกันแค่บางส่วนครับเราเปิดเป็นมหากาพย์เลยท่านผู้ชมหัวสว.วันนี้มาดูเป็นพฤติการของขบวนการนะครับก็เป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งนะเขาบอกในชั้นของการวางแผนเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคการเมืองไปจับมือแกนนำตั้งขบวนการมาเขาก็อยากจะหาสว.เนี่ยนะครับก็ไปคิดสูตรไปดูระบบคำนวณแล้วพอได้ทุกอย่างมาก็บันทึกนี่เรารู้ขนาดว่าใส่แฟลชไดรฟ์นะ
2: ค่ะ
1: เอาไปคุยกันเอาไปอบรมกันแบบออฟไลน์มันออนไลน์ไม่ได้ไงเดี๋ยวมันหลุดเลยไปเนี่ยนะครับวางแผนกันมาตั้งแต่เมษายน67เนี่ยก็เอาไปประชุมนะในกรรมการบริหารพรรคให้เขาได้รับทราบกันแล้วก็คุยกันถ้าทำตามสูตรเนี้ยตามขบวนการเนี้ยการันตีคะแนนไพ่โหวตที่60คะแนนอย่างน้อยๆก็ได้หัวมาแน่นอนแล้วก็ตั้งเป้าหมายสว.เนี่ยถ้าทำตามนี้นะ110ถึง120คนนะครับทีนี้อันนี้วางแผนไว้ก่อนต้องทำยังไงต่อไปก็ไปเตรียมการกันก็ไปสั่งให้สส.หัว คะแนนในพื้นที่หาผู้สมัครลงให้ครบทุกอำเภอทุกกลุ่มอาชีพเพราะฉะนั้นจะสลับไข้สายไหนไปเจอใครเดี๋ยวก็เจอคนในเครือข่ายตัวเองแน่ๆแล้วก็มีการวางกติกาให้ด้วยนะบอกว่าถ้าพื้นที่ไหนใครไปรวบรวมโวเตอร์ในทีมมาเลือกระดับประเทศได้ 15-20 คนจะได้สว.ตัวจริงไปเลยคนนึงนะครับแต่ผู้สมัครในเครือข่ายทุกคนต้องเซ็นใบลาออกจากสว.ไว้ล่วงหน้าไม่ลงวันที่ด้วยแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนอารมณ์ว่าป้องกันแตกแถววันไหนแตกแถวปุ๊บไอชุดนี้เนี่ยได้ใช้งานแน่ๆ
2: ค่ะ
1: จากนั้นก็มีการไปลงมือทำละวางแผนเสร็จหาคนเสร็จก็มีการไปติวเข้มไปทำโพยหัวเอาผู้สมัครไปเก็บตัวสัมมนาตามโรงแรมรีสอร์ทแล้วเขายังมีข้อมูลอีกนะบอกว่าไอโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยก็จะอยู่ในรัศมีนะครับไม่ไกลจากเมืองทองธานีนะครับอยู่ประมาณไม่เกินสัก 2-30 กิโลเมตรจากเมืองทองธานีจากนั้นก็จะมีติวเตอร์มาคุมยึดโทรศัพท์เดี๋ยวโทรไปบอกชาวบ้านหรือแอบถ่ายรูปไงฮะแล้วก็ให้ผู้สมัครเนี่ยใช้ไม้บรรทัดค่อยๆตีตารางคัดลอกเลขหมายในสมุดแนะนำตัวนะครับจากนั้นพอติวเสร็จทำเสร็จหลังประกาศผลได้สว.ตามแผนแล้วนะยังนัดไปรวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองครับไปรับนโยบายจากผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเขาก็แบ่งกันเลยใครจะเป็นประธานรองประธานประธานกมธ.นะครับส่วนตัวละครที่ปรากฏอยู่ในข่าวอยู่ในขบวนการก็จะมีระดับแกนนำฮะจะเป็นกลุ่มที่เริ่มสั่งการนายใหญ่เองก็ไปร่วมรับประชุมฟังแผนอนุมัติแผนกำหนดโควต้าจัดคนในตำแหน่งสภาไม่ต่อมาก็นายรองนะครับก็เป็นคนที่อำนวยการสร้างขวัญกำลังใจนายน้อยฮะวางระบบโปรแกรมหัวแล้วก็ลูกหลานบ้านใหญ่สนับสนุนนายน้อยไปเพราะบอกเป็นคนรุ่นใหม่ไงฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทีนี้อันนี้เป็นระดับแกนนำตัวใหญ่ๆพอระดับประสานงานก็บอกมีการทำโพยนะครับมีเจ๊ไปคุมทีมติวเตอร์ศูนย์กลางรวบรวมโพยส่งต่อระดับแกนนำแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับชื่อย่อนอหนูก็ไปกลั่นกรองให้เจ๊เมื่อกี้เป็นหัวจ่ายแล้วก็เป็นคนไปรวบรวมใบลาออกล่วงหน้าเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วใช้สถานที่ทำการพักในการทำซึ่งก็มีคนที่ดูแลผู้สมัครแต่ละพื้นที่อย่างทหารเนี่ยเด็กก็จะไปเน้นอีสานเหนือมีวอแหวนไปดูทีมติวเตอร์บัญชีผู้สมัครทำโพยเน้นไปที่ภาคใต้สศาลาไปทำโพยกลุ่มอีสานบางจังหวัดนะครับและเห็นบอกว่าโหดีกรีการทำงานนี่เขาเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาในประเทศมาซะด้วยนะแล้วก็เรียกว่าทำงานกันในโรงแรมกลางกรุงนี่แหละท่านผู้ชมครับในการจะขยับขับเคลื่อนทีนี้เม็ดเงินที่ใช้กันเนี่ยก็ประมาณ500ล้านเขาบอกเงินขั้นต่ำจ่ายขั้นต้นระดับอำเภอจังหวัดละล้านใครที่ไปสมัครไปเป็นโวเตอร์คือไปพรีชีพให้เขาอะในระดับอำเภอก็รับไปหมื่นถึง50,000บาทขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มอาชีพท่านหาง่ายหายาก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไประดับจังหวัดก็ประมาณ50,000โอ้โหนี่ถ้าผ่านมา2ระดับนี่6หลักเข้าไปแล้วนะระดับประเทศรับไปเลย 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคนบางรายนี่บอกว่ามีมัดจำก่อนเดินทาง 20,000 อีกเลือกเสร็จค่อยรับที่เหลือแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเดินทางท่านจะมารถตู้จะมาเครื่องบินค่ากินค่าอยู่มีคนดูแลให้นะครับแล้วก็บอกคนรับผิดชอบก็เชื่อมโยงนักการเมืองไปด้วยส่วนพอออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็มีความเห็นนะครับจากทางคณะอนุกรรมการชุดที่26เขาก็บอกเอ๊พยานหลักฐานมันน่าเชื่อให้การก็สอดคล้องข้อเท็จจริงหลักฐานแหมมันสอดรับกันแทบจะไร้รอยต่อนี่แทบจะท้อเต็มผืนนะ
2: จริง
1: แล้วฝ่ายการเมืองกับสว.ที่ถูกกล่าวหาเขาก็ปฏิเสธเขาก็บอกเอ๊ะไอกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ทีเนี้ยทางชุด26ก็บอกแต่พยานเขาให้การสอดคล้องกันนะมีหลักฐานแชทไลน์มีพิกัดนะครับใน Google Map มีข้อมูลการใช้โทรศัพท์มีสถิติการใช้ไฟในโรงแรมคือเวลาไปประชุมคนหลักร้อยไปคุยกันมันก็ต้องมีใช้ไฟเยอะมีการใช้ห้องประชุมมันตรงกันหมดเลยฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาบอกการกระทำเนี่ยมันเป็นกระบวนการวางแผนแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้ได้สว.โดยมิชอบขัดกับหลักศีลภาพและความลับในการลงคะแนนเพราะฉะนั้นการลงเลือกสว.เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไปตามโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้อย่างที่บอกไปว่าชุด26บอกว่ายังไงก็ต้องส่งเรื่องไปเนี่ยนะครับยังศาลฎีกาแต่ว่าพอชุด36บอกอ๋อไม่มีอะไรเราก็รอกันแล้วกันท่านผู้ชมสิ้นเดือนนี้จะได้เห็นอะไรออกมาจากกกต.บอกว่าใครหรือใครจะถูกส่งชื่อไปที่ศาลฎีกาด้วยเปล่า
3: สิทธิ์สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดิมนะครับเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและการทบทวนสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่กับที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่มีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานครับเห็นชอบให้คงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ครับจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ ียมเสนอหลักการนี้เข้าครม. 27 กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากการทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จซึ่งปัจจุบันครับมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 คนครับแล้วก็จะทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายใหม่รายเก่าเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับกระทรวงการคลังครับยังปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองนะครับโดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถสิ้นสภาพโอนลอยหรือถูกสวมชื่อรถพร้อมกับคืนสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาในระบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศน.เดิมครับผู้มีบัญชีหุ้นที่ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็กรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนด้วยครับ
2: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกค่ะว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งพื้นที่เพื่อดำเนินการใดๆแต่เจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งและกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบสภาพรถเพื่อดำเนินการเพิกถอนออกแล้วก็จะถ่ายภาพรถที่มันสิ้นสภาพการใช้งานแล้วนะคะติดต่อไปที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าให้บริการไปถึงชุมชนโฆษกกระทรวงการคลังบอกเลยว่ากระทรวงการคลังยังคงพิจารณาเกณฑ์เดิมควบคู่กับเงื่อนไขใหม่ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงจำนวนรับการคืนสิทธิ์จากเงื่อนไขใหม่ได้ยังไม่รู้ว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่พร้อมพิจารณาปัญหาเรื่องคนยื่นอุทธรณ์เป็นรายกรณีไปเพื่อให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงมือคนที่มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะ
4: คนลำบากกว่าพวกเรามากอยู่จำนวนหนึ่งแต่ท่านเหล่านี้มีข้อมูลคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงท่านเหล่านี้ลำบากจะต้องมาทบทวนรีบปรับเกณฑ์ไม่ต้องมาทบทวนจัดการให้เลยแล้วมหาดไทยเข้าไปดูแลทุกคนนะครับมีประเด็นต่ออีกนะครับบางคนแจ้งไว้ข้อมูลส่งมาไม่ครบกดมาเลขประจำตัวบัตรประชาชนผิดวันนี้กรรมการให้รับกลับมาหมดเอามาพิจารณารับใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเคสที่บอกว่าไปคุยกันแล้วทางกำนันผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องมาแต่อาจจะตกหล่นชื่อไปส่งมาให้ทางกระทรวงคลังไม่ครบทางมหาดไทยลงไปจัดการก็มาแจ้งเราแล้วอันนี้หลักน้อยมากนะครับแต่ไม่ว่าน้อยแค่ไหนคือความเดือดร้อนเดือดร้อนรับหมดนะครับมหาดไทยก็ลงไปดูแลให้วันนี้เราก็เพิ่งรับทราบว่าก็มีตกหล่นจริงๆบางทีกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานเยอะนะครับท่านรับชื่อมาแล้วท่านก็ทำหล่นไปก็มาบอกว่าอันนี้หล่นไปจริงๆไปดูสภาพแล้วเดือดร้อนจริงเดี๋ยวรับเพิ่มหมดก็ต้องเรียนว่าวันนี้เน้นความเดือดร้อนก่อน
3: โฆษกคลังครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้คลังเห็นข้อมูลมากกว่าเดิมครับเช่น1กรณีคนถือบัตรคนจนรายเดิมสามารถซื้อรถคันใหม่ได้แบบนี้มีมากกว่า 2,500,000 คนครับคนถือบัตรคนจนเดิม1คนมีชื่อเป็นกรรมการในนิติบุคคลถึง116แห่งและบางส่วนครับยังมีชื่อเป็นกรรมการบริหารระดับสูงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับข้อมูลเหล่านี้ครับคลังจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบต่อไปครับขณะที่นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับสำนักงานขนส่งในพื้นที่นะครับให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบการถือครองและการชำระภาษีค้างจ่ายสำหรับการอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแล้วก็เตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเพื่อให้สะท้อนธุรกรรมการโอนลอยการสิ้นสภาพการใช้งานของรถในปัจจุบันครับ
5: รุกสอบเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาจเข้าข่ายผิดพรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพบ1บริษัทจดทะเบียนกว่า100แห่งมูลค่าทรัพย์สินร่วม795ล้านบาทเผยบางโครงการหรูมีนักลงทุนจีนเข้ามามีบทบาทล่าสุด DSI เตรียมขยายผลการสอบสวนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องแจ้งเบาะแสที่น่าสงสัยกันเข้ามานะครับ
6: สาขานะครับที่ยัดมีเรื่องประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่ได้ดำมาตรการกำกับโรงงานนะครับในการเน้นป้องกันนะครับแทนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมนะครับต้องเรียนว่าในการดำเนินการครั้งนี้นะครับทางกระทรวงนะครับโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันนะครับแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนะครับลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบนะครับในการดำเนินการครั้งนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการตรวจสอบและจัดระเบียบโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในนิคมอุตสาหกรรมนะครับเป็นภารกิจต้นน้ำในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทางนะครับในการหาจุดเสี่ยงแล้วก็แนะนำแนวทางการแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามไปจนถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะครับทางการนิคมอุตสาหกรรมได้บูรณาการทำงานร่วมกันทั้งหมด5ด้านนะครับจะมีด้านการประกอบกิจการแล้วก็ด้านการจัดการการอุตสาหกรรมด้านที่2เป็นด้านอาคารโรงงานแล้วก็ควบคุมการใช้ด้านที่3เป็นด้านจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับด้านที่4คือด้านจัดการความปลอดภัยและด้านที่5เป็นด้านกฎหมายนะครับซึ่งเราจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็กลุ่มเฝ้าระวังรวมทั้งหมดนั้น30แห่งครอบคลุมทั้งโรงงานการอุตสาหกรรมโรงงานยางนะครับโรงงานเหล็กรวมไปถึงโรงงานหลอมโลหะแล้วก็ผลการตรวจสอบนั้นจะเสนอแนะในมิติหลักๆนะครับเช่นการดูแลติดตั้งเครื่องจักรแล้วก็แจ้งขยายโรงงานให้ถูกต้องตามแบบแปลนตามกฎหมายนะครับการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกพื้นที่แล้วก็การคัดแยกให้ถูกหลักเรื่องการปรับปรุงอาคารแล้วก็ใช้พื้นที่นะครับให้เป็นไปตามการขออนุญาตเรื่องการยกระดับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดทำจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปลายปล่องนะครับให้ได้มาตรฐานรวมไปถึงการแยกระบบระบายน้ำเสียน้ำฝนแยกออกจากกันแล้วก็ทำแบบแปลนบำบัดรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลนะครับการใช้ไฟฟ้าแล้วก็สารเคมีให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันอัคคีภัยรวมไปถึงการจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบอุปกรณ์ประตูหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆนะครับให้มีการจัดส่งรายงานตรวจสอบกันเป็นทุกระยะประจำปีแล้วก็มีการบำรุงรักษาระบบป้องกันไฟอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วหลังจากการตรวจสอบทางการนิคมอุตสาหกรรมก็จะดำเนินการติดตามนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการจัดทำบันทึกนะครับแล้วก็ออกคำสั่งปกครองให้โรงงานนั้นปรับปรุงถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะนะครับฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรกนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับมีข้อกังวลหรือว่ามีข้อร้องเรียนว่าโรงงานในพื้นที่ของท่านอาจจะทำไม่ถูกตามกติกาหรือตามระเบียบกฎหมายโทรมาแจ้งที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ที่หมายเลข1564นะครับทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็เราจะเร่งแก้ไขปัญหาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับ
7: ครับเรื่องโกงท้องถิ่นอันนี้เนี่ยผมบอกว่าที่มัน DNA เดียวกัน2เรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันทำโดยระบบเครือข่ายคือฝ่ายการเมืองต้องการเนี่ยผมว่า2เรื่องนะตอนนี้ที่จัดจบนะก็คือเรื่องวัวสวกับเรื่องโกงท้องถิ่น
8: อ
7: ันนี้เนี่ยผมบอกว่าที่มัน DNA เดียวกัน2เรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันทำโดยระบบเครือข่ายคือฝ่ายการเมืองต้องการเนี่ยผมว่า2เรื่องนะตอนนี้ที่จัดจบนะก็คือเรื่องวัวสวกับเรื่องโกงท้องถิ่น
8: อ
7: ันนี้เนี่ยผมบอกว่าที่มัน DNA เดียวกัน2เรื่องนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันทำโดยระบบเครือข่าย
9: สวมันจบแบบไหนคุณดูเรื่องเขากระโดมันจบแบบไหนนะครับคุณดูเรื่องทั้งหมดเนี่ยแล้วคุณคิดว่าการโกงสอบซึ่งมันมีเงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันจบแบบไหนแล้วนี่มันจะจบเหมือนเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงครับ
10: คำพูดเนี่ยไม่เหมือนกัน
8: ครับ
10: นะฮะมันนำไปสู่การดำเนินคดีได้ยังไงผมก็ยังงงถ้าผมเป็นคุณสุเชษฐ์ผมไม่ยอมอ่ะผมไม่ได้พูดดีกว่าแล้วมึงจะไปถ้าเอานี้ไปฟ้องนะผมจะฟ้องว่าแจ้งความเท็จ
8: ก็คือพี่วรุษไม่เคยพูด
10: ผมไม่เคยพูดตำรวจแจ้งเป็นอุบัติกรรมเนี่ยเป็นความเท็จเลยนะ
11: ผู้ต้องหาทั้ง27คนในคดีพ่อไทยทิพย์ที่ไปรับจ้างเซ็นรับรองบุตรให้กับลูกของคนจีนนะครับโดยวันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวทั้ง27คนไปฝากขังศาลนะครับประกอบด้วยชายไทยที่ไปรับจ้างเซ็นรับรองบุตรแล้วก็ครอบครัวของคนจีนที่เป็นผู้ว่าจ้างรวมไปถึงพนักงานของโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตธนบุรีที่เป็นคนออกสูติบัตรด้วยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยศาลมองว่าคดีนี้เป็นการทำเป็นขบวนการแล้วก็มีผู้ต้องหาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติหวั่นจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวออกมาหลังจากนี้ทั้ง27คนจะถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำต่อไปครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้รายการบ้านเราไม่เอาโกงก็ได้หมดเวลาลงแล้ว
12: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีก เดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
14: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
15: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
21: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
20: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
22: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สภาพมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง113สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
20: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า กลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลีอำเภอภูเรืออำเภอปากชมจังหวัดเลยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอสว่างอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยการทิวราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

ตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: คนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: เสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอแดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบริคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการพริษณาถแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
4: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาหรือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นแต่ท่านมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
2: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
5: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพ พบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 บ้านปุรุสนีแยตำบลบ้านแหละอำเภอทันโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการแต่การประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายรอบยิงหรือรอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุสนิแยหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนเรียงฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
8: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนหนึ่งคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับ

0: ความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ด้านนางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
2: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
3: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
4: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบ

0: ต่อการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมกับปรับระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
1: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
0: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปริมปราศภาภาครายงาน
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
3: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอก G ส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ DMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
2: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลด์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นานอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
2: นายรอดนีย์สกอตผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมสุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนานอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลเทระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนภภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้ฮาไทยทิพย์กับนัปภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอิวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี
9: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14-15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าก็ยืนยันแล้วว่าจะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
8: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันซึ่งหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวีลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ภานิชคาดนาครายงาน
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึง ช้มือทำให้ของอ่อนๆอย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
2: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเล มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเทปทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกลิฟบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่านลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจษจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพ ทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกหญ้าลิเผาหรือหญ้าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งหญ้าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานหญ้าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชสวนีความว่าหญ้าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของหญ้าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานหญ้าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือหญ้าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นหญ้าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องหญ้าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
16: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
17: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
16: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
17: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
16: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
17: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณบรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: ครับผมมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอีก1วันวันที่2ของเราในสัปดาห์นี้สำหรับทั่วทิศถิ่นไทยนะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่ทั่วทิศสมชื่อนะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็นำข่าวสารดีๆมาฝากกันตลอดเกือบ1ชั่วโมงทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายสวททั่วประเทศครับไลฟ์กันแล้วด้วยเช่นกันบินอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ติดตามรับชมรับฟังเห็นหน้าค่าตานะครับเห็นหน้าสวยๆของพี่พัดนะแล้วก็จะได้ฝากข้อคิดเห็นฝากคำถามไว้ด้วยเช่นกันนะครับกับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องประกันสังคมกับสิทธิใหม่ๆสิทธิดีๆที่เอามาอัปเดตกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณมนวิภาเทียมเสนก็ประสานงานแล้วก็ทีมนิวมีเดียก็ดูแลเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้กับฉากหลังสวยๆครับวันนี้พี่พัด
0: ค่ะฉากหลังสวยๆค่ะวันนี้นะคะ
1: วันนี้
0: จะพาไปไหนกันคะ
1: เหมือนจะซ้ำเมื่อวานนะเดี๋ยวยังไงรบกวนนะถ้าทีมงานนิวมีเดียอาจจะเปลี่ยนทันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่
1: ได้นะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นฉากไปเที่ยวอีกวันนึงไม่เป็นไรมันต้องเที่ยวในหลายวันฉากหลังที่นครปฐมก็คือฉากถ่ายทำภาพยนตร
0: ์
1: โอ้โหเรียกว่าเมื่อวานนี้เอามาโชว์กันวันนี้พากันไปต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวว
0: ันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีการจัดงานเนาะที่นครปฐมวันสุดท้าย
1: วันสุดท้าย
0: ใช่ไหมคะ
1: ไปดูของดีกันก
0: ็
1: ไปไม่ยากนะก็เซ็นทรัลนครปฐมก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็บริเวณชั้นจีนี่แหละก็จะโชว์เคสหรือว่านำเสนอของดีเมืองนครปฐมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสจองแพ็กเกจท่องเที่ยวด้วยน
0: ะ
1: 7วันเที่ยวแบบว่าเดินสายเที่ยวกันเลยเป็นแพ็กเกจของเขาไปจองกันได้ใครผ่านไปแถวนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องราวของนครปฐมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าทางครม.เองก็ประชุมแล้ววันนี
0: ้ใช่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะช่วงเวลา14นาฬิกาวันนี้ก็คอยติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยค่ะประเด็นที่สำคัญวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการเรื่องของพลังงานนะมอบหมายให้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม
1: ่
0: นะคะก็ได้ฉันทามติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะคะจับตาว่าจะมีการประชุมเรื่องอะไรบ้างคอยติดตามรับฟังกันละกันนะคะ
1: ใช่แล้วครับเรื่องพลังงานนี่ก็สำคัญนะแต่งตั้งผู้นำผู้ที่มาดูแลนโยบายครั้งใหญ่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าแม้จะเป็นกระทรวงที่ทรัพยากรอาจจะไม่เยอะเท่าหลายๆกระทรวงแล้วก็ประมาณไม่ได้เยอะมากในกระทรวงพลังงานแต่ว่าภารกิจเนี่ยโอ้โหดูแลเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนจริงๆก็คือเรื่องของมาตรการพลังงานซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับโอ้เรียกได้ว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องใหญ่ประจำวันของเราเลยนะในแต่ละวันที่เราจะต้องรับมือกับค่าครองชีพนะรับมือกับราคาพลังงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับว่าอะไรใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นในแง่ของพลังงานสะอาดการเสาะหาพลังงานทางเลือกการเสาะหาวิธีการที่เราจะมุ่งไปสู่ยุคของซีโร่นะฮะซีโร่คาร์บอนซีโร่เนี่ยนะครับ
0: ใช
1: ่ก็มันทำให้เราเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเรามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะนะซากแบตเตอรี่นะฮะหรือธุรกิจพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์นี่ก็มีแล้วเนี่ยเรื่องของพลังงานจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากกันเรื่อยๆนะเราก็จะเอาความคืบหน้าและอัปเดตเรื่องต่างๆมาฝากท่านฟังท่านผู้ชมกันด้วยเช่นกันนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนั้นกระทรวงแรงงานก็ได้มีการนำเสนอร่างกฎหมาย4ฉบับเข้าคณะรัฐมนตรีคุ้มครองคนทำงานบนเรือรับงาน านไปทำที่บ้านพร้อมทั้งให้สิทธิ์เท่าเทียมคู่สมรสพนักงานรัฐวิสาหกิจมีผลตั้งย้อนหลังนะคะตั้งแต่กฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศใช้เรื่องนี้นะคะนายยศนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงแรงงานค่ะเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี4ฉบับร่างที่1ก็คือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่ให้คนประจำเรือได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับแรงงานทางบกนะคะร่างที่2ก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองคนรับงานไปทำที่บ้านซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยจะกำหนดให้ผู้จ้างงานที่ผิดนัดและไม่จ่ายเงินต้องรับผิดชอบทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินเพิ่มนะคะส่วนอีก2ฉบับเป็นร่างของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยเปลี่ยนจากคำว่าคู่สามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้คู่สมรสของพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับเงินทดแทนในกรณีรักษาพยาบาลหรือค่าทำศพอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหญิงหรือคู่เพศเดียวกันค่ะนอกจากนั้นร่างกฎหมายทั้งหมดนะคะจะทำให้พี่น้องแรงงานทั้งกลุ่มที่ทำงานที่บ้านคนทำงานบนเรือและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและก็ทั่วถึงค่ะเรื่องนี้นะคะกระทรวงแรงงานเองนะคะโดยในส่วนของกฎหมายของแรงงานทางทะเลเรื่องของคนประจำเรือที่ได้มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่เกี่ยวกับเรือประมงแต่จะเป็นเรือขนส่งซึ่งเป็นประโยชน์กับคนประจำเรืออย่างมากค่ะเรื่องการรับงานไปทำที่บ้านจะมี3ประเด็นใหญ่นะคะโดยจะครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเช่นกำหนดอายุขั้นต่ำให้ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปต้องไม่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการขณะที่หลักประกันก็จะมีกฎหมายรองรับเพื่อไม่ให้ผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะและสุดท้ายเรื่องของการแก้ไขประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กรณีนี้จะครอบคลุมและก็สอดคล้องกับคำว่าคู่สมรสในปัจจุบันตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อให้สิทธิต่างๆนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องคอยติดตามแถลงผลการประชุมกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพอิสระซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยด้วยเช่นเดียวกัน
1: เนาะ
0: ใช่ไหมเป็นเรื่องของการทับงานไปทำที่บ้านใช่ไหมเป็นอาชีพอิสระทั้งหลายที
1: ่ที่ดูความสะดวกจริงๆเนาะปลดล็อกต่างๆให้คนเนี่ยยืดหยุ่นได
0: ้
1: ตั้งแต่หลังโควิด19มาเราก็จะเห็นรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยนะครับคือทำสำนักงานบ้างทำที่บ้านบ้างบางคนทำที่บ้านจนแบบจนชินไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกมากแล้วก็สร้างผลงานได้ดีผลิตภาพได้ดีนะฮะก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มจริงๆที่เราจะต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็น new normal ของเราละเราต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคนั้นรัฐบาลเองก็ปรับกฎหมายปรับรูปแบบมาตรการต่างๆให้สอดคล้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเอางานไปทำที่บ้านนั้นดีเช่นเดียวกันกับสำนักงานประกันสังคมแล้วก็จะมีกรอบของสวัสดิการในการดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าบางประเทศก็กังวลนะไม่ใช่แค่เราเนี่ยบางประเทศที่มีกลุ่มคนทำงานลักษณะนี้เขาใช้คำว่า gig worker gig worker นี่จะมีจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะที่จีนที่จีนเนี่ยตอนนี้โอ้โหหนุ่มสาวนี่ไม่อยากจะทำงานกันไม่อยากทำงาน
0: อยากทำอาชีพอิสระอยากเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปจ้างเป็นจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะเอางานไปทำที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะ
1: แล้วสวัสดิการก็เขาก็มองว่าถ้ามีสวัสดิการที่ดีเพียงพอเขามองว่านี่คือเส้นทางความมั่นคงชีวิตได้เลยนะนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบของสวัสดิการในทางรัฐบาลหลายประเทศเขาก็พยายามที่จะดูแลคนกลุ่มนี้พอสมควรเพราะมีสัดส่วนที่เยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้จะได้มาคุยกันในรายละเอียดในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่คงจะได้ติดต่อกันนะครับก
0: ับ
1: นักวิชาการแรงงานชำนาญการจะมาดูสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระสมัยก่อนนี้เขาใช้คำว่าอาชีพแรงงานนอกระบบใช่ไหมตอนนี้ใช้คำว่าอาชีพอิสระแล้วนะก็คือว่าฟังดูแล้วดูดีขึ้นอ่ะอิสระนะไม่จำเป็นจะนอกหรือในระบบไม่สำคัญนะแต่มันอิสระขึ้นนะ
0: ใช่แล้วถ้าคนมีอาชีพอิสระก็ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้จะได้คุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมเดี๋ยวเอาเลยไหมฮะ
0: เริ่ม
1: ดีกว่าสายพร้อมแล้ว
0: เราจะเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผม
2: สถ านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้จะมาคุยกับคุณปณิศราภิรมนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมครับคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระนะครับสวัสดีคุณปณิศราครับผม
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะคะ
1: โอ้โหคนทักไทยคนผู้ฟังจำนวนมากด้วยนะเพราะว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา40น่าจะไม่น้อยเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะจะมีเรื่องของอาชีพอิสระเรื่องของคนที่รับงานไปทำที่บ้านหรือว่าแรงงานทางทะเลที่เป็นคนประจำเรือทั้งหลายเขาก็จะมีเรียกว่าต้องมีการคุ้มครองนะคะเรื่องของประกันสังคมมาตรา40นี่แหละค่ะที่จะตอบโจทย์เรื่องของอาชีพอิสระทั้งหลายวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันประกันสังคมมาตรา40มีความหมายครอบคลุมอะไรบ้างคะ
3: ค่ะในส่วนของประกันสังคมมาตรา40นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างหลักประกันความมั่นคงนะคะในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยทั่วไปนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด5กรณีนะคะได้แก่กรณีที่1ก็จะเป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีที่2กรณีทุพพลภาพกรณีที่3กรณีเสียชีวิตกรณีที่4กรณีชราภาพและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาชีพอิสระจะได้ถ้าเกิดว่าทำประกันสังคมมาตรา40นะคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าสมัครเนี่ยมาตรา40เขาจะมีทั้งทางเลือกให้เลือกที่จะต้องส่งเงินสมทบมีมาตราทางเลือกไหนส่งเดือนละเท่าไหร่มีค่าตอบแทนหรือว่าสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปที่ประสงค์จะสมัครมาตรา40นะคะประกันสังคมมาตรา40จะมีทั้งหมด3ทางเลือกนะคะโดยทางเลือกที่1นะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ70บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด3กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะคะกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวจากเดิมนะคะผู้ประกันตนนะคะจะต้องหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปนะคะได้รับวันละ200บาทกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนโดยจะลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหรือกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวลงนะคะเป็น1วันขึ้นไปนะคะจากเดิม3วันนะคะลดลงเหลือ1วันขึ้นไปได้รับวันละ200บาทนะคะสำหรับกรณีค่าไปพบแพทย์ในที่นี้หมายถึงว่านะคะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แพทย์ไม่ได้มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลจะได้รับค่าพบแพทย์นะคะจากเดิม50บาทกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มเป็นครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งนะคะค่ะสำหรับกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่1จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน30วันต่อปีนะคะในส่วนของกรณีทุพพลภาพนะคะทางเลือกที่1นะคะจากเดิมผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ500บาทถึง 1,000 บาทเป็นระยะเวลา15ปีปัจจุบันกฎหมายได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทตลอดชีวิตนะคะจากเดิมได้รับ15ปีนะคะขยายเป็นตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีที่3ก็คือกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทนะคะหากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 8,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของผู้ประกันตนที่สมัครเป็นทางเลือกที่2นะคะสามารถที่จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเดือนละ100บาทสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นเดียวกับกรณี 3กรณีแรกของทางเลือกที่1เลยนะคะแต่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเติมในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเดือนละ50บาทนะคะคูณจำนวนเดือนที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะตามที่ผู้ประกันตนเก็บสะสมไว้นะคะโดยสามารถที่จะจ่ายเงินออมเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนะคะและจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ300บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองนะคะจากกองทุนประกันสังคมเป็นทั้งหมด5กรณีนะคะกรณีที่1ก็เลยก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะจะได้รับนะคะเช่นเดียวกับทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะแต่ว่ากฎหมายใหม่นะคะของจากเดิมนะคะกฎหมายเก่าจะไม่ได้รับในเรื่องของค่าพบแพทย์นะคะตัวกฎหมายใหม่ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่3มีสิทธิ์ได้รับค่าพบแพทย์ด้วยนะคะครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่นอนโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่3จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับกรณีทุพพลภาพนะคะกรณีนี้จะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนนะคะขึ้นสูงพอสมควรนะคะซึ่งเดิมนะคะทางเลือกที่3ได้รับเดือนละ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนนะคะกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเป็นเดือนละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทระยะเวลาตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะแต่ในกรณีที่เป็นทางเลือก3นะคะจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะกรณีที่4เป็นกรณีที่ในส่วนของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนนะคะจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพรายเดือนเดือนละ150บาทตามจำนวนเงินที่เก็บสะสมไว้นะคะสามารถออมเพิ่มเติมได้สูงสุดนะคะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทหากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปก็คือระยะเวลา15ปีนะคะจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 10,000 บาทนะคะ

0: 1มกราคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: 3ทางเลือก3ออปชันนะฮะจ่าย70บาทต่อเดือนจ่าย100บาทต่อเดือนและจ่าย300บาทต่อเดือนแล้วสิทธิประโยชน์ก็ได้มากน้อยตามที่เราจ่ายนั้นแตกต่างกันไปโอ้โหเป็นทางเลือกที่หลากหลายจริงๆ
2: ค่ะแล้วก็กฎหมายใหม่ที่ให้เพิ่มเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแบบทุพพลภาพนะคะที่ได้เพิ่มแล้วก็มีสงเคราะห์บุตร
1: โอ้นี่ดีเลย
2: ที่ได้เพิ่มนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะแล้วเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆล่ะคะมาตรา40มีเงื่อนไขของการจ่ายเงินสมทบอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ทั้ง5กรณีนะคะผู้ประกันตนมีเงื่อนไขในการนำส่งเงินสมทบดังนี้นะคะในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเช่นนะคะผู้ประกันตนเจ็บป่วยในเดือนสิงหาคม2569นะคะนับย้อนไป3ใน4เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมมิถุนาพฤษภาเมษานับย้อนลงไปภายในระยะเวลา4เดือนนี้นะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนใน4เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะนำส่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนาหรือพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็ได้นะคะรับนับระยะเวลาให้ได้ภายในระยะเวลา3ใน4เดือนมีเงินสมทบครบก็จะครบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะโดยเริ่มต้นนะคะจ่าย6ใน10เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะอัตราขั้นต่ำสุดของทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสูงสุดนะคะผู้ตนต้องนำส่งเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะคะสูงสุดที่จะได้รับเลยก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะในที่นี้สำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะได้รับอยู่ในช่วงอัตรา 1,000 ถึง 2,000 บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3ก็จะได้รับอยู่ในอัตรา 1,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนนะคะกรณีที่3นะคะกรณีเสียชีวิตผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะยกเว้นกรณีอุบัติเหตุผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่3ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้ประกันตนนะคะสมัครเข้ามานะคะในส่วนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตก็จะมีสิทธิ์ได้รับในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจำนวน 8,000 บาทนะคะกรณีที่4เงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะหรือมีอีกกรณีนึงนะคะก็คือหากผู้ประกันตนนะคะเสียชีวิตอันนี้ก็จะจ่ายเงินในเรื่องของบำเหน็จชราภาพให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะกรณีที่5เงินสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนั่นหมายความว่าก่อนเดือนที่คลอดบุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องมีเงื่อนไขของการได้ชำระเงินเป็นจำนวนเดือนไม่น้อยกว่าเงินต้องจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องนั่นแหละนะคะแล้วก็จะต้องครบตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนนะคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะ
2: ค่ะแล้วถ้าผู้ประกอบการผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยนะคะฟังรายการวันนี้แล้วสนใจอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องสมัครในช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็ชำระเงินสมทบผ่านช่องไทยทางใดบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่กำลังรับฟังรายการนะคะหากสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะขออธิบายในเรื่องของเงื่อนไขแรกก่อนนะคะผู้ประกันตนหรือผู้สมัครจะต้องมีอายุนะคะ15ปีบริบูรณ์นะคะ ไม่เกิน65ปีบริบูร

0: นะคะตั้งแต่15ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะ2ก็คือมีสัญชาติไทยนะคะ3จะต้องไม่อยู่ในกองทุนบำเหน็จบำนาญนะคะก็คือไม่อยู่ในกองทุนกบข.นะคะสำหรับช่องทางในเรื่องของการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะทุกพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่1จนถึงพื้นที่12นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะ2สมัครผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งจะมีนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมออกให้บริการนะคะหรือที่เรียกว่า SDU นะคะหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะ3สมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมนะคะ4สมัครผ่านหน่วยบริการที่ทำความตกลงกับประกันสังคมนะคะก็ได้แก่1นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากก็คือ7-11นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ5สมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกว่า e-sale service นะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถที่จะเข้าสมัครผ่านช่องทางwww.sso.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโดยตรงนะคะ6สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทั้งนี้นะคะหากผู้ประกันตนนะคะสมัครผ่านช่องทางดังกล่าวที่ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามช่องทางดังนี้นะคะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เรียกว่า 7-11 นะคะเซ็นเปบายบุญเติมนะคะแล้วก็บุญเติมบิลเปเมนต์นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตู้บุญเติมนะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันและเงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการชำระเงินสมทบงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะตามช่องทางของแต่ละหน่วยบริการนะคะที่ถูกกำหนดไว้นะคะในส่วนของช่องทางโมบายนะคะหรือว่าชำระผ่านมือถือนะคะเช่น Shopee Pay นะคะหรือ Shopee นะคะกรุงไทยเน็ตนะคะแล้วก็แอปธนาคารธกส.สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันงวดล่วงหน้าแล้วก็เงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็ SSO Pass Line @SSO ไทยนะคะก็สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันแล้วก็งวดล่วงหน้าได้นะคะสำหรับเว็บไซต์นะคะสามารถชำระผ่านช่องทาง e-sale service นะคะ cost bill payment นะคะ cost bank e-payment นะคะสำหรับการชำระเงินก็จะชำระงวดปัจจุบันบวกงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของช่องทางสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ประกันตนก็มีการชำระผ่านช่องทางนี้เยอะพอสมควรนะก็คือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะทั้งหมดก็จะเป็น8ธนาคารเช่นนะคะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะธนาคารไทยธนชาติทหารไทยธนชาตินะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนนะคะเฉพาะงวดเดือนปัจจุบันนะคะทุกๆวันที่20ของเดือนนะคะทั้งนี้หากวันที่20ของเดือนใดนะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะทำการหักนะคะในวันทำการถัดไปนะคะ
1: ค่ะก็สะดวกดีนะคะจะได้ไม่ลืมมีเงินอยู่ในบัญชีไว้ให้พอให้หักทุกๆเดือนนะคะจะได้ครบถ้วนทุกงวดนะคะแล้วก็ถ้าผู้ประกันตนเนี่ยเขายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะเขาจะขอรับได้ทางช่องทางใดบ้างคะแล้วก็รับเงินได้ช่องทางใดคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของนะคะการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการพัฒนาช่องทางในเรื่องของการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพื่อรองรับนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะคะผ่านช่องทางดังนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทาง e-sale service นะคะโดยเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนเลือกนะคะกรณีที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะในกรณีต่างๆพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านช่องทาง e-sale service ได้เลยนะคะโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทางนี้นะคะผู้อุทธรณ์สามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะหากไม่สะดวกเดินทางมาสำนักงานนะคะไม่สะดวกที่จะยื่นคำขอผ่านระบบ e-sales service นะคะก็สามารถที่จะยื่นผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้นะคะสำหรับเมื่อยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะขอรับเงินประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ 1. ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนหรือของผู้มีสิทธิ์นะคะย้ำนะคะต้องผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะในกรณีที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะจะไม่สามารถโอนเงินผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตนได้นะคะดังนั้นผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะรบกวนเนาะขอให้ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้รับความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรับบริการผ่านช่องทางดังกล่าวนะคะถ้านะคะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนก็สามารถที่จะรับเงินผ่านช่องทางโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้นะคะก็จะประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายธนาคารออมสินนะคะหากไม่สามารถที่จะรับผ่านเงินฝากธนาคารได้ก็จะมีช่องทางนะคะผ่านไปรษณีย์ธนานัตนะคะตามไปรษณีย์ที่ผู้ประกันตนสะดวกนะคะสามารถที่จะแจ้งหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือระบุมาในเอกสารได้เลยนะคะช่องทางสุดท้ายนะคะถ้าไม่สามารถยื่นผ่านขอรับผ่านพร้อมเพย์ได้หรือไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่สะดวกไปที่ไปรษณีย์นะคะก็ให้มาติดต่อนะคะขอรับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดแล้วก็สาขาทั่วประเทศได้ค่ะ
1: ค่ะส่วนข้อแนะนำสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่เขาปฏิบัติโดยการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องทำให้ขาดสิทธิ์เนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะ อยากขอเน้นย้ำในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆนะคะเช่นนะคะในเรื่องของขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนที่ขอรับผ่านประกันสังคมมากที่สุดคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะต้องชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนนะคะก่อนเดือนที่เราไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะ mm-hmm. ให้ชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนเพราะว่าเราไม่แน่ใจเนาะหรือเราไม่คาดคิดได้เลยว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อไหร่อย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะชำระเงินสมทบให้ต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันได้1งวดพร้อมเงินสมทบล่วงหน้าได้อีกไม่เกิน12งวดนะคะเช่นในเดือนปัจจุบันคือเดือนสิงหาคม2569นะคะคือเดือนปัจจุบัน1เดือนแล้วก็สามารถชำระล่วงหน้าได้อีกจนถึงปี70นะคะก็คือถึงจนถึงเดือนสิงหาคม2570นะคะถึงสุดรวมกันไม่เกิน13งวดเดือนนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะมีทายาทตามกฎหมายนะคะเพื่อให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายตามสิทธิที่ผู้ประกันตนนำส่งไว้นะคะให้นะคะผู้ประกันตนเขียนหนังสือระบุสิทธิ์หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพนะคะหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะ mm-hmm. โดยนะคะเมื่อผู้ประกันตนระบุสิทธิ์ว่าเป็นบุคคลใดนะคะมีสิทธิ์ได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือเงินบำเหน็จชราภาพกรณีตายหนังสือดังกล่าวนะคะขอให้ผู้ประกันตนเป็นผู้เก็บไว้หรือว่าให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะเป็นผู้เก็บไว้เนื่องจากว่านะคะในวันที่ผู้ประกันในวันที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะได้นำเอกสารดังกล่าวนะคะมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของการขาดสิทธิ์ตรงนี้นะคะเช่นกรณีที่ผู้ประกันตนเก็บไว้นะคะแล้วไม่ได้ แจ้งญาติหรือทายาทให้ทราบนะคะเวลาหาเอกสารไม่พบหรือเอกสารไม่เจอนะคะตัวนี้จะต้องไปคัดสำเนาหรืออะไรซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือระบุสิทธิ์นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะให้เขียนระบุไว้นะคะโดยนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะในหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคมค่ะ
1: ค่ะก็เตรียมตัวไว้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะว่าการเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะ เสียชีวิตไปนะคะมีทายาทที่จะต้องไปรับอย่างเงี้ยก็ให้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็พอดีพูดถึงเรื่องกรณีเสียชีวิตพอดีนะฮะก็มีท่านผู้ฟังถามมานะครับคุณปณิศราครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ถามมาปรึกษาหน่อยนะครับว
1: ่
2: า
1: ค
2: ุณลุงยันไข่ปิ้งนะฮะปรึกษาว่าตอนนี้อายุ63ปีแต่เมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่อายุ60ปีปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ไปเบิกเงินประกันสังคมนะก็คือค้างไว้ตรงนั้นนะแล้วปัจจุบันก็เลยมีเงินฝากอยู่หมื่นกว่าบาทละ3ปีผ่านมาแล้วทุกวันนี้ก็จะส่งไปเรื่อยๆตั้งใจจะส่งไปเดือนละ300นะครับคำถามก็คือว่าถ้าเสียชีวิตลงจะได้ค่าทำศพ 50,000 บาทใช่ไหมครับรวมทั้งได้เงินดอกเบี้ยจากเงินหมื่นที่สะสมมา3ปีนี้ด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะในเรื่องของเงินชราภาพนะคะถ้าผู้ประกันตนเป็นทางเลือกที่3นะคะนำส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนนะคะประกันสังคมจะมีการนำเงินออมของผู้ประกันตนเดือนละ150บาทเก็บไว้สะสมเป็นกองทุนประกันสังคมเมื่อผู้ประกันตนนะคะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเงินชราภาพในอัตรา150บาทต่อเดือนคูณด้วยระยะเวลาตามที่คุณลุงนะคะได้นำส่งไว้4ปีนะคะบวกผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดไว้นะคะรวมถึงนะคะหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะในทางเลือกที่3นะคะผู้ประกันตนทายาทของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับค่าทำศพนะคะจำนวน 50,000 บาทค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้คุณนุงยันเขาคงสงสัยว่า60ปีเขาไม่ได้ไปรับเงินเนี่ยเขาส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือจะรวม150บาทเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆถูกไหมคะต่อเดือน
0: ค่ะถูกต้องค่ะจะสะสมไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ประกันตนบางท่านนะคะที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วแต่ยังมีกำลังนำส่งอยู่นะคะก็สามารถนำส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอายุ70 80หรือ90ปีก็แล้วแต่นะคะตามกำลังของผู้ประกันตนซึ่งเงินดังกล่าวนะคะจะเก็บสะสมไว้จนกว่าผู้ประกันตนจะมาขอรับคืนนะคะหรือผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะ
1: ค่ะโอเค
2: นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่วันนี้น่าจะ
1: ครบถ้วนนะ
2: ครบถ้วน
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนเขาสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของช่องทางหากผู้ประกันตนนะคะมีความสงสัยหรืออยากทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของมาตรา40หรือการชำระเงินหรือการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะสอบถามผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะคะทั่วประเทศหรือโทรศัพท์สายด่วน1506นะคะซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE @sso ไทยนะคะโดยสามารถเพื่อนๆในLINE ID @sso ไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปณิศราขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างกำลังแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสำนักงานประกันสังคมไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาสิทธิให้กับผู้ประกันตนนะคะซึ่งนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะเป็นปลายปี69หรืออาจจะเป็นต้นปี2570นะคะอาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรนะคะจะให้สำหรับผู้ประกันตนหญิงนะคะที่คลอดบุตรนะคะโดยจ่ายเป็นเงินทดแทนการขาดรายได
1: ้
0: หากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะหากเป็นผู้ประกันตนหญิงที่เป็นทางเลือกที่3นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรเดือนละ 3,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบในเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีชราภาพนะคะที่กำลังจะปรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันโดยนะคะผู้ประกันตนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะในหนึ่งช่วงชีวิตนะคะ จะให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพโดยไม่ต้องลาออกนะคะได้เพียง1ครั้งนะคะซึ่งเดิมสิทธิ์เราบอกว่าจะต้องอายุ60ปีแล้วก็ลาออกใช่ไหมคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแต่กฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะปรับแก้ไขให้นะคะจะให้ได้รับโดยที่ไม่ต้องลาออกได้1ครั้งนะคะซึ่งกำลังมีการปรับแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะเดิมจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางรัฐบาลหรือเอกชนนะคะที่มีนายแพทย์หรือแพทย์หญิงเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้นะคะเดิมจะได้รับตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับให้เป็นนะคะในเรื่องของใบรับรองแพทย์ที่เป็นคลินิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์คลินิกมาเบิกที่ประกันสังคมได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่ในขั้นระหว่างของการแก้ไขกฎหมายยังไม่มีผลใช้บังคับนะคะหากมีผลใช้บังคับแล้วสำนักงานประกันสังคมนะคะจะมีการประกาศให้ผู้ประกันตนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้ทราบเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนนะคะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะซึ่งอีกอย่างนึงเลยนะคะในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบติดต่อกัน12งวดติดต่อกันในคราวเดียวนะคะก็จะได้ลดร้อยละ10นะคะของแต่ละเดือนนะคะดังนั้นผู้ประกันตนนะคะที่กำลังรับฟังอยู่เนาะกฎหมายยังไม่ได้มีผลใช้บังคับแต่นะคะเพื่อที่ให้ได้รับสิทธิ์นะคะแนะนำให้ผู้ประกันตนสมัครไว้ณปัจจุบันเนี่ยให้เริ่มสมัครไว้นะคะเพื่อที่พอกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับปุ๊บนะคะเราอาจจะได้ใช้สิทธิ์ตามตัวกฎหมายใหม่ให้ได้ทันตามสถานการณ์หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนดใช้นะคะ
2: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณปณิศรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณปณิศราพิรมนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระอัปเดตหลายเรื่องเลยนะพี่พั
1: ช
2: โอ้ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วแบบนี้
1: เป็นมาตรา40นะซึ่งหลายคนตอนนี้อยู่ก็ขมักไว้ก่อนนะคะจะได้สิทธิประโยชน์ทั่วตลอดเวลาแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาถามเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าพูดถึงประกันสังคมให้พูดถึงสูตรแคร์สูตรแคร์เนี่ยจะเป็นสำหรับมาตรา33และ39ซึ่งมีการปรับเมื่อสักครู่ก็เลยไม่ได้ถามคุณปณิศราไปว่าเป็นมาตรา33และ39ซึ่งตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ววันที่14กรกฎาคมนะคะมาตรานี้เนี่ยจะยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะเพราะว่าต้องส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎกระทรวงแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อพ้น180วันนับจากวันประกาศนะคะซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ8ถึง10เดือนค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกกันต่อนะคะ
2: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยามเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดเหตุความขัดแย้งหรือกระแสการเมืองที่ร้อนแรงสิ่งแรกที่หลายคนทำคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการคำตอบแต่เมื่อข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางไม่ใช่ทุกโพสต์ทุกคลิปหรือทุกข้อความจะเป็นความจริงหลายครั้งข่าวลือภาพตัดต่อหรือข่าวปลอมถูกแชร์ต่อด้วยเจตนาดีแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกความเข้าใจผิดและความเสียหายที่ยากจะแก้ไขในภาวะวิกฤตความเร็วอาจชนะความจริงได้ในชั่วคราวแต่ผลกระทบระยะยาวอาจทำร้ายคนทั้งสังคมผู้ไม่หวังดีอาจฉวยโอกาสปล่อยข่าวลวงเพื่อผลประโยชน์ขณะที่บางคนก็อาจเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวอารมณ์และความรู้ไม่เท่าทันแล้วเราจะรับมืออย่างไรคำตอบเริ่มจากหยุดคิดก่อนคลิกแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนจะเชื่อตั้งคำถามกับข้อมูลทุกชิ้นว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนก่อนจะตื่นตระหนกจงเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข่าวและใช้สติเป็นตัวกรองก่อนรับรู้เพราะความไม่รู้เท่าทันสื่ออาจกลายเป็นภัยซ้ำซ้อนในช่วงเวลาที่สังคมเปราะบางที่สุดในยุคที่ปลายนิ้วสามารถกระจายข่าวสารไปได้ไกลกว่าที่เคยเราทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารสื่อที่ดีต้องนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านไม่บิดเบือนไม่ชี้นำด้วยอคติ ขณะเดียวกันผู้เสพสื่อที่ดีก็ควรมีวิจารณญาณตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นและได้ยินการรู้เท่าทันสื่อคือวัคซีนทางปัญญาที่ช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้อย่างมีภูมิคุ้มกันจงเป็นผู้เสพสื่ออย่างมีสติมีความรับผิดชอบเพราะทุกครั้งที่เรากดแชร์คือการตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงหรือเป็นผู้แพร่กระจายความกลัวโดยไม่รู้ตัว
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆช่วงที่2ของเรานะครับกับทั่วทิศถิ่นไทยอัปเดตข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ได้มีการไปเยือนออสเตรเลียเดี๋ยวได้คุยกันนะว่ามีดีลอะไรแต่ว่
11: า
10: เบื้องต้นเนี่ยที่เมืองไทยเองก็ไม่แพ้กันสำหรับดีลหรือว่าข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์นะครับกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade Investment Summit สร้างพาร์ทเนอร์ชิประยะยาวคือสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวจัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและหอการค้าไทยนะครับโอกาสสำคัญมากเลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อเมริกาเขาก่อตั้งครบมา200ปีเขาเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยนะนะแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกาเนื่องในโอกาสที่สหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีขออภัยครับ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศตลอดระยะเวลา2ศตวรรษครึ่งนะอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกและความเป็นไปของนโยบายต่างประเทศของไทยด้วยเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการเมืองภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาก็มีบทบาทมากต่อท่าทีต่อยุทธศาสตร์ต่างๆของไทยและไทยเองก็แสดงความพร้อมในการจะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกที่สร้างสรรค์ในเกมภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกนะครับและผลประโยชน์ที่จะมีร่วมกันแน่นอนครับปัจจุบันอเมริกานั้นเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดรายหนึ่งของไทยและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีบริษัทอเมริกันหลายแห่งก็มีฐานการลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งนะครับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดทักษะให้บุคลากร สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติพลังงานสะอาดสมิทคอนแทคเตอร์และยานยนต์แห่งอนาคตนี่เป็นภาคส่วนที่อเมริกาก็มีบทบาทในการเข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์นะจะเห็นได้ว่าพาร์ทเนอร์ชิพครั้งนี้ระหว่างไทยอเมริกาก็ถือได้ว่าปีนี้ร่วมเฉลิมฉลอง250ปีที่อเมริกาก่อตั้งมาและเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีที่มีแต่จะลึกซึ้งและสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่ห่วงโซ่อุปทานและการค้าการลงทุนในโลกยุคใหม่มีความซับซ้อนและมีการพึ่งพากันและกันมากเช่นนี้เนี่ยบทบาทของอเมริกาก็จะยิ่งมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทีของไทยที่แหมฟังดูแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ทำให้เห็นว่าไทยนั้นอาจจะไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศแต่ว่าไทยเรามีจุดแข็งสำคัญในพิพัฒน์ก็คือสถานะการดำรงตัวที่เป็นกลางนะแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคสำหรับนักลงทุนที่จะเอาเงินเข้ามาเขามีความรู้สึกว่าไทยเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือว่าที่ตั้งที่อยู่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองทุนที่เข้ามาคุ้มครองผู้คนที่เดินทางเข้ามาเรียกว่านี่คือเอกลักษณ์ของไทยที่ไม่เคยเสื่อมคลายนะแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่จะยิ่งมีความสำคัญต่อการพิจารณาวัดทุนหนึ่งจะเดินทางเข้ามามันเขามองว่าไทยเราเป็นพื้นที่ที่น่าเชื่อถือปลอดภัยตรงนี้แหละคือจุดแข็งที่ใครๆก็ลินแบบได้ยาก
11: ค่ะแล้วก็ความเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ทำให้ไทยเนี่ยมีเรื่องของการลงทุนทางด้านธุรกิจมากมายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะในวันนี้ก็มีการหารือแคนวากับ Creative Economy นะคะซึ่งไทยเนี่ยจะสู่ตลาดโลกด้วยการชูพลังวัฒนธรรมคนไทยนั้นมีความสามารถพิเศษนะคะเชื่อมกับความคิดสร้างสรรค์เรื่องของ SME สร้างรายได้กลับเข้าประเทศมีการชวนกันตั้งนิติบุคคลดึงผู้ที่ทำงานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่ออสเตรเลียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพนะคะพร้อมทั้งหารือกับ COO ของ CryptoBrex นะคะผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกค่ะเรื่องของ Creative Economy เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถมีอัตลักษณ์มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้ค่ะมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวานะคะสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกแล้วก็เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเรื่องนี้ก็มีการพัฒนานะคะโดยแคนวาเองเนี่ยมีคณะทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทยเราเองโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัล AI ให้แก่ SME ให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับสินค้าบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถตลาดแข่งขันในต่างประเทศได้รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยนั้นเข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในประเทศนะคะชวนให้แคนวานั้นทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ทั้งการลงทุนโครงการพัฒนาทักษะแล้วก็เชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรใน SME ด้วยนะคะเกิดผลที่ตามมาหารือในครั้งนี้ BOI ทำงานกับแคนวาอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การสร้างระบบนิเวศ Creative Economy ในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างลงตัวทีเดียวค่ะ
10: แคนวานี่คนไทยก็ใช้กันเยอะนะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ในการสร้างรูปภาพมากๆโอ้โหนี่ถ้าลงทุนแล้วมีการร่วมมือกันดีๆเนี่ยนะเราอาจจะเห็นคนไทยนี่ผลิตซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ให้มากยิ่งขึ้นได้รับการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริมกันต่อไปในยุคที่การลงทุนแบบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยกำลัง ได้รับความนิยมหรือว่ากำลังเป็นกระแสในขณะนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในนอกจากเรื่องของ Creative Economy แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ Circular Economy มีหลากหลายมากก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดของไทยนั้นพูดกันมันเยอะจริงๆตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่วิกฤตพลังงานมาแล้ววันนี้ครับรัฐบาลไทยก็ยังคงมีแคมเปญออกมาต่อเนื่องในการส่งเสริมให้คนไทยใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ก็ต้องส่งเสริมกันนะครับเพราะว่านี่คือพลังงานสะอาดแล้วก็ได้รับพลังงานแบบฟรีๆนะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องนำเข้าอีกเลยหากเรามีโซลาร์เซลล์ที่มีความทั่วถึงและมีราคาที่เข้าถึงได้นะล่าสุดนั้นรัฐบาลผลักดันมาตรการโซล่าล้านหลังคานะครับเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติจริงนะครับเพื่อที่จะทำให้คนไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยการที่อาจจะเข้าถึงสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำนั่นเองก็คือจะเอาแบงค์หรือธนาคารของรัฐเนี่ยปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแรกและผ่อนชำระผ่านบิลค่าไฟจากส่วนต่างที่ประหยัดได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนทำให้ครัวเรือนของไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยรัฐจะอุดหนุนครัวเรือนประมาณ 50,000 บาทครอบคลุมเป้าหมาย1ล้านหลังคาเรือนพร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์เรท 2-4% ต่อปีเท่านั้นจากธนาคารรัฐทั้งหลายนะครับผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟผู้เข้าร่วมโครงการจะนำเงินส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนมาผ่อนชำระค่างวดแล้วก็เห็นผลทันทีนะครับเพราะว่าสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์เนี่ยอ๋อนะครับขออภัยเดี๋ยวมาว่ากันต่อในโอกาสหน้านะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไปฟังการแถลงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับในเวลานี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมในวันนี้ครับเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามงานการแถลงข่าวของทีมโฆษกรัฐบาลในวันนี้นะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปภารกิจที่ต่างประเทศค่ะจึงได้มอบหมายให้ท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนค่ะในการประชุมวันนี้นะคะมีสาระสำคัญมากมายค่ะหลายเรื่องด้วยกันซึ่งทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจะทยอยนำรายละเอียดนะคะแถลงให้ทุกท่านได้ทราบค่ะโดยในส่วนของดิฉันนะคะวันนี้มี2วาระด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการอนุมัติงบประมาณนะคะเพื่อเสริมความปลอดภัยค่ะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและเรื่องที่2นะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยจะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติงบประมาณค่ะ 433.5 ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยจะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งสร้างหอกระจายข่าวจำนวนประจำหมู่บ้านจำนวน143แห่งค่ะและปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ภาครัฐสามารถแจ้งเตือนรวมถึงส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นค่ะเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะสำหรับประเด็นแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายได้แก่นายฉันทานนท์วรรณเขจรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ยังมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นางอรวรรณคงธนะขันติธรดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกพ.สำนักงานกพ.ค่ะกระทรวงสาธารณสุขจำนวน6รายได้แก่นายสราวุธบุญสุขดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายวีรวุฒิอิ่มสำราญดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์นายทิติแสวงธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัยนายอดิศรวันธนศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นางสาวอุไรวันจำนันสิริดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะยังมีประเด็นอีกที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกมากมายนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะวันนี้นะคะในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3เรื่องค่ะ1ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารสรค5ชั้นพื้นที่ใช้สอย 8,190 ตารางเมตรโรงพยาบาลปัตตานี1หลังจากวงเงินเดิมจำนวน 155,333,010 บาทเป็นวงเงิน 165,700,000 บาทค่ะและอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวจากปีงบประมาณ2568ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2568เป็นพ.ศ. 2571ค่ะและเรื่องที่สองนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรไทยกับวัฒนธรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมมรดกแห่งนิวซีแลนด์การจัดทำข้อตกลงเป็นข้อริเริ่มของฝ่ายไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทยนิวซีแลนด์ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ในปี2569นี้ด้วยค่ะซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอดี้คำไซตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปนี้ค่ะทั้งยังกำหนดให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยและเจ้าหน้าที่ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันของทั้ง2ประเทศค่ะส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็รายละเอียดของรถยนต์และรถโดยสารนะคะดิฉันจะขอส่งเข้าไปในทางเพรสค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับแรงงานปรับสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการประกาศร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อปรับสิทธิของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายทางเพศให้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพค่ะร่างประกาศทั้ง2ฉบับปรับหลักเกณฑ์จากคำว่าสามีหรือภรรยาเป็นคำว่าคู่สมรสให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันค่ะฉบับแรกครอบคลุมสิทธิเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายค่ะฉบับที่2ครอบคลุมสิทธิค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและค่าทำศพกรณีเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการทำงานค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าในปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 11,064 ถึง 12,021 คนและรัฐวิสาหกิจอาจมีค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ248ถึง271ล้านบาทต่อปีค่ะขณะที่การปรับสิทธิเงินทดแทนไม่ทำให้จำนวนเงินทดแทนที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากจำนวนเงินทดแทนยังคงเท่าเดิมการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับสถานะคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันค่ะและรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานได้อย่างเท่าเทียมค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องแรงงานทางทะเลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พุทธศักราชที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558ให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสต์ศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะโดยกำหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนเพื่อให้คนประจำเรือได้รับสิทธิประโยชน์และคุ้มครองอย่างเป็นระบบค่ะการแก้ไขครั้งนี้นะคะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมมี7กรณีด้วยกันค่ะได้แก่การประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรความชราภาพและการว่างงานค่ะพร้อมกำหนดการทำงานกลางคืนของคนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีให้ชัดเจนโดยห้ามทำงานตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้นะคะการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐของคนประจำเรือขณะที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือจะมีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายและเจ้าของเรือมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณจากการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ค่ะ สำหรับประเด็นต่อไปนะคะยังเป็นเรื่องแรงงานค่ะแต่เป็นเรื่องของแรงงานในยุคออนไลน์นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พุทธศักราชตามที่กระทรวงแรงงานเสนอซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสังคมปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะการรับงานผ่านระบบออนไลน์พร้อมขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะร่างกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้15ปีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันยังกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจนโดยต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะคะและงานที่มีลักษณะคุณภาพเช่นเดียวกับงานในการประกอบกิจการต้องได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่ะนอกจากนี้หากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปีและหากฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านมีโทษจำคุกนะคะ2ปีหรือปรับ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นในครม.นะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสรีลีสต่อไปค่ะ
2: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จดลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยมีมติครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอาทิครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นของโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีครม.เห็นชอบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์นอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ครับ
5: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับยังมีมติครม.ที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นมติครม.ครับที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นร่างประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับของลูกจ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจครับโดยเป็นประเด็นของการเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแทนครับเพื่อจะให้ได้รับเงินทดแทนหรือว่าสามารถจะได้รับในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางเพศครับและคาดว่าตั้งแต่ปี2519นี้ถึงปี2573นั้นจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 11,000 คนโดยประมาณครับจากนั้นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่มีการปรับปรุงจากฉบับ2558ครับเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรื่องของการจ้างงานของเจ้าของเรือและก็คนประจำเรือครับโดยจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับกฎหมายของการประกันสังคมครับทั้งเรื่องของเงินทดแทนที่เกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรหรือการชราภาพและการว่างงานครับนอกจากนี้ครับสำหรับ การจ้างคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นห้ามการปฏิบัติงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเว้นแต่เป็นการอบรมเพื่อเสริมทักษะครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติครับแรงงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงแรงงานมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ครับเป็นการขยายความคุ้มครองเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเช่นจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินบาทครับนอกจากนี้ครับห้ามจ้างผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีครับซึ่งจะมีโทษจำคุก2ปีและปรับตั้งแต่400,000ถึง800,000บาทครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ทีมเทคนิคประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายคุณยุทธพรบานเย็นและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับต้องยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: อุ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
7: นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลร้อยละ41เคมีและปิโตรเคมีร้อยละ21เกษตรและอาหารแปรรูปร้อยละ11ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดปา NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งเจ จึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน 44 ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
8: างสาวลลิดาพระพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสวนนครหาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอโพตากอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอเพนอำเภอสร้างคอมอำเภอพิบูลรักอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอโพหลวงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอปากชมอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรอำเภอท่าตูมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อำเภอพิมายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาสอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอตะโหมดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัด และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
1: ไม่มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีค่ะพบกันในรายการรู้ทันสารพันภัยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะจะต้องมีการติดตามสถานการณ์จากโรคแอนแทรคให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีการพบผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วันทินศรีเบญจลักษณ์ค่ะอายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจะมาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของโรคแอนแทรค
1: ก็สวัสดีนะครับผมนายแพทย์วันทินศรีเบญจลักษณ์ครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นหมอเฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนครับโรคแอนแทรคซ์นี่ก็เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มีชื่อว่าBacillus anthracis ตัวแบคทีเรียเนี่ยเป็นแบคทีเรียย้อมติดสีกรัมบวกรูปแท่งนะครับขนาดของมันจะใหญ่กว่าแบคทีเรียอื่นๆเล็กน้อยโดยทั่วไปเนี่ยเชื้อจะอยู่ตามดินนะครับแล้วก็ก่อโรคร้ายแรงในสัตว์นะครับทำให้สัตว์เนี่ยอาจจะล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุสัตว์ที่เราเจอได้บ่อยก็คือพวกแกะแพะโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามนุษย์ไปสัมผัสกับซากสัตว์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคได้เช่นกันครับการติดต่อจากสัตว์สู่คนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทางครับเช่นผู้ที่มีอาชีพในการชำแหละซากสัตว์โดยตรงอันนี้ก็อาจจะติดต่อผ่านการสัมผัสนะครับรวมถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุกเราก็อาจจะติดเชื้อได้หรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับขนสัตว์นะครับที่เวลาทำงานแล้วเนี่ยตัวสปอร์ของเชื้อที่มันอยู่ในตัวสัตว์เนี่ยมันอาจจะฟุ้งกระจายบางทีก็อาจจะสูดหายใจเข้าไปในปอดได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการติดเชื้อจากคนสู่คนเนี่ยไม่ได้มีรายงานว่าเกิดขึ้นเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เชื้อจะสร้างสปอร์ได้นั้นเนี่ยสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะต้องเสียชีวิตก่อนดังนั้นก็คือสบายใจได้ว่าไม่มีรายงานจากผู้ที่ติดเชื้ออยู่นะฮะจากคนสู่คนครับอาการของโรคนี่ก็อยู่กับช่องทางของการรับเชื้อนะครับเช่นถ้าได้รับเชื้อทางผิวหนังเนี่ยผู้ป่วยก็จะเกิดโรคที่ชื่อว่า cutaneous anthrax ก็คือจะมาด้วยแผลที่ผิวหนังลักษณะของแผลเนี่ยก็จะคล้ายกับรอยบุหรี่จี้นะครับเป็นแผลเปิดแล้วก็อาจจะมีสเก็ตที่บริเวณตรงกลางแต่ว่าจุดที่แตกต่างจากแผลรอยบุหรี่จี้ที่เกิดจากโรคติดเชื้ออื่นๆทั่วๆไปเนี่ยก็คือตัวเชื้อ anthrax เนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่า edema factor ทำให้มีการรั่วไหลของพลาสมาออกนอกหลอดเลือดมาบริเวณเนื้อเยื่อเกี่ยวพันข้างแผลดังนั้นตัวแผลเนี่ยมันจะดูบวมเต่งๆนะฮะนี่เป็นจุดสังเกตว่าน่าจะเป็นตัว anthrax แล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาล่าช้าบางทีเชื้อก็อาจจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็มีอาการมีไข้สูงเหมือนกับการติดเชื้อแบคทีเรียทั่วไปได้ส่วนถ้าได้รับเชื้อผ่านการรับประทานนะครับก็อาจจะเกิดแผลชนิดเดียวกันเนี่ยในทางเดินอาหารทั้งในช่องปากนะฮะหลอดอาหารกระเพาะอาหารผู้ป่วยก็มาด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือดได้หรือถ้าได้รับเชื้อนะครับผ่านการสูดหายใจเข้าไปก็อาจจะมีอาการทางปอดนะครับเช่นมีไอมีหายใจหอบเหนื่อยมีแน่นหน้าอกได้ซึ่งถ้าเป็นฟอร์มหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในทางเดินอาหารหรือว่าที่ปอดเนี่ยจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงครับการรักษาเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากคุณหมอวินิจฉัยให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งความรุนแรงของโรคถ้ามีการติดเชื้อแค่ที่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานนะครับแต่ถ้ามีการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับมีการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ปอดหรือในทางเดินอาหารร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็เข้ารับยาปฏิชีวนะแบบฉีดหลายชนิดร่วมกันกลไกก็มีทั้งการให้ยาฆ่าเชื้อโดยตรงให้ยาไปยับยั้งนะครับการสร้างท็อกซินของเชื้อรวมถึงอาจจะมีการรักษาเสริมอื่นๆร่วมด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราอาจจะต้องรู้ก็คือในผู้ป่วยที่สัมผัสโรคเนี่ยที่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ที่ตายหรือว่ากินเนื้อสัตว์ดิบที่ชัดเจนเนี่ยมันมีการให้ยาปฏิชีวนะชนิดป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการของตัวโรคด้วยครับเรื่องของการป้องกันตัวเองจากโรคแอนแทรคซ์เนี่ยก็คือเราอาจจะต้องมีการติดตามข่าวสารหน่อยนะคะว่าตอนนี้มันมีการระบาดอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือเวลามีรายงานเคสเนี่ยทางราชการเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็มีคนจากกรมปศุสัตว์เนี่ยที่จะเข้าไปควบคุมโรคนะครับแล้วก็ กำจัดในส่วนของซากสัตว์ที่ตายจากเชื้อแอนแทรกซ์หรือว่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่จะมีเนื้อสัตว์นะครับที่ปนเปื้อนเชื้อโรคมาให้เราบริโภคอะไรเงี้ยโอกาสก็น้อยมากอยู่แล้วนะครับโดยกลไกของทางราชการเราแต่ถ้าเราจะป้องกันตัวเองนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือก็ควรบริโภคในส่วนของเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนะครับโดยเฉพาะเนื้อโคเนื้อกระบืออะไรเงี้ยเนื้อแกะเนื้อแพะก็ต้องผ่านการปรุงสุกก็จะช่วยลด

0: สู่คนดังนั้นเนี่ยคนที่จะติดเชื้อเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจริงๆดังนั้นถ้าเราตระหนักถึงตัวโรคนี้ว่าการติดเชื้อนี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีอาการและอาการแสดงอย่างไรศึกษาหาความรู้แล้วก็ติดตามข่าวสารในเรื่องของการระบาดเราก็ไม่ต้องตระหนกจนเกินไปนะครับเพราะว่าโอกาสที่การระบาดจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเนี่ยน้อยมากก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่สุขสะอาดก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแอนทรักซ์ไปได้มากเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะว่าอาจจะต้องตระหนักรู้แล้วก็รู้เท่าทันโรคค่ะเพื่อที่จะป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธีในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะก็ควรที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็สังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงด้วยโดยเฉพาะโคกระบือแพะแกะค่ะหากมีอาการป่วยผิดปกติหรือว่าตายเนี่ยไม่ควรที่จะนำมันมาชำแหละเนื้อนะคะแต่ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ค่ะให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็หากมีประวัติสัมผัสสัตว์ที่มีอาการป่วยค่ะควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติในการสัมผัสด้วยเพื่อที่จะป้องกันโรคอย่างทันท่วงทีค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: ก่อนจากกันไปค่ะก็ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับในเรื่องของโรคโควิด-19 แล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวดังนั้นค่ะใครที่อยากจะออกไปนอกบ้านหรือว่าไปในสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะสิ่งหนึ่งที่จะป้องกันตนเองได้ก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะก็จะช่วยป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรู้ทันสารพันภัยที่นำมาฝากกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมายังวัดกระทิงอำเภอเขาคิดกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งวัดนี้นะครับมีบุรพาจารย์ก็คือท่านพ่อเขียนคันธสโรหรือท่านพระครูธรรมสรคุณได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหรือเขาคิดกูดนะครับซึ่งท่านมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนานะครับและก็พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนะครับวันนี้คุณสุจินเทียมถวินจะได้นำทุกท่านไปติดตามรับชมพุทธสถานต่างๆของวัดกระทิงกันขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ุดหนึ่งที่มาถึงวัดกระทิงแล้วสำคัญที่สุดก็คือเทพเจ้าแห่งเขาคิชกูฏผู้บุกเบิกตำนานเขาบุรพาจารย์แห่งภาคตะวันออกก็คือหลวงปู่เขียนขันธสโลสังขารท่านอยู่ที่นี่นะครับความสำเร็จของท่านทุกคนที่มาทำไมจะต้องมาขอคือท่านเป็นผู้ให้ใครมาขอจะได้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้พูดได้บอกว่าท่านใดที่มาขอเราให้ทุกคนแต่ถ้าท่านไม่ขอเราไม่รู้จะให้อะไรเพราะนั้นท่านละสังขารไปแล้วคำนี้ท่านได้พูดไว้ก่อนที่จะละสังขารใครมาวัดกระทิงต้องการความสำเร็จให้มาขอบารมีกับท่านไม่ว่าเรื่องอะไรวิธีการขอหนึ่งจะมีเจนแพรกัน5 1ทำจิตให้เที่ยงตรงดำลงใจให้มั่นในการขอแล้วให้ขออย่างเดียว1อย่าง1คำขอจากที่นี่แล้วขึ้นเขาทั้งหมดตะกาละ10ที่ให้ขออย่างเดียวให้ใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จทุกท่านความสำคัญทุกคนที่มาวัดกระทิงนี่หัวใจเลยครับใครที่อยากได้อยากประสบความสำเร็จให้ขึ้นมาขอตรงนี้เทพเจ้าแห่งเขาคิชกูฏมีที่เดียวแล้วหนึ่งเดียวในโลกจะเป็นตำนานเขาคิชกูฏอีก100ปีก็องค์นี้เพราะท่านใช้เวลา40ปีในการบุกเบิกน้ำไหลไฟสว่างหนทางดีท่านเป็นผู้บุกเบิกนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญนะทุกคนที่มาแสวงบุญไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีไหนๆมาถึงวัดกระทิงให้มากราบท่านตรงนี้แล้วจะประสบความสำเร็จทุกคน

ระบาทจำลองเนี้ยสำหรับผู้สูงวัยนะผู้สูงวัยที่ขึ้นเขาไม่ไหวนะขึ้นเขาไม่ได้ก็พอไหว้เสร็จก็ตัวเนี้ยถือว่าปิดรอยพระบาทจำลองนะก็เราก็จะทำไว้ต้อนรับนะทุกท่านนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุ

ครับตรงนี้ก็เป็นจุดของการเคี่ยวน้ำมันว่าน108นะครับสูตรต้นตำรับของหลวงพ่อเขียนนะครับตั้งแต่สมัยขึ้นเขาสมัยแรกๆเมื่อก่อนก็จะเป็นจุดให้ผู้มีจิตศรัทธาขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทได้ชิมกันเดือดๆแบบนี้นะครับตักชิมได้เลยด้วยศรัทธานะครับแล้วก็บำรุงกำลังวังชาแก้ปวดแก้เมื่อยแก้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยนะครับก็หลาย10ปีทีเดียวแล้วก็ยังมีให้บูชาหรือว่าได้ชิมกันที่วัดกระทิงนะครับมาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะได้มาทดลองแล้วก็เอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจแล้วก็มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับธรรมโอสถด้วยนะครับ

อันนี้เป็นจุดหนึ่งของวัดกระทิงป่าหลวงปู่ลุงเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เขียนผู้ที่มีความเมตตาสูงสุดในเขตนี้ทั้งหมดเลยนะเป็นอดีตเจ้าวาดนะที่ดูแลปกปักรักษามาใครที่มากราบวัดกระทิงกราบหลวงปู่เขียนเสร็จแล้วก็มาขอพรหลวงปู่ลุงเรื่องความเมตตาอันนี้สูงสุดเลยท่านให้กับทุกคนที่มากราบท่านขอพรท่านเพราะท่านเป็นอดีตเจ้าวาดทุกบุกเบิกวัดกระทิงมาเรื่องวิชาอาคมขลังนี่โอ้สุดยอดเพราะสมัยก่อนอยู่กับดงกระทิงนะครับอันนี้ก็กวาดไว้ใครมาอยากมาขอพรกับความสำเร็จด้วยความเมตตาให้มากราบท่านตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคือหลวงปู่ลุงอินทสุวรรณโนครับตอนนี้ก็ระนับอายุก็100กว่าปี

าแม่ตะเคียนนะต้นนี้ก็ขึ้นมาจากในลำคลองนะอายุก็หลายร้อยปีแล้วถามว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่คนเขามากราบแล้วขอพรหรือว่าขอโชคลาภก็ได้กันไปนะอันนี้ก็เลยมาอยู่ข้างหน้านี่ก็ใครจะมาขอพรมาถึงว่ากระติงจะมากราบขอพรขอโชคลาภก็มาขอได้อยู่ตรงนี้หน้าวัดนะก็เชิญทุกคนนะฮะตอนนี้มาร่วมกันได้เลย

ครับก็ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาก็เขาคิดจะกูดเนี่ยมีมานานแล้วครับแต่ความเจริญยังไม่มีเพราะว่าต้องเดินขึ้นเดินลงกันระยะทางก็เป็น10กิโลพ.ศ. 2515ก็เริ่มได้นำรถแท็กเตอร์จากจังหวัดระยองมาทำทางก็ท่านผู้เขียนท่านผู้เนียนเป็นผู้ติดดูแลทางว่าจะไปทางไหนดีไปทางโน้นทางนี้ก็เป็นผู้ดูแลหมดแล้วเซกเตอร์ก็มีกัน 3-4 คนด้วยกันและนายเดือนทองคำเองก็เป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างหมดแม้กระทั่งรถไม่มีน้ำมันจะท่านพ่อเขียนก็ใช้เงินยนต์หมดกระเป๋าหมดย่ามก็เลยบอกว่าไม่มีน้ำมันแล้วที่เดือนไปหาไปยืมเงินเขามาซื้อน้ำมันนะแล้วก็ทำทางมาเรื่อยๆมาสิ้นสุดทางระยะทางนี่ทำหมดไป5ปีกว่าจะสิ้นถึงทางประชาชนก็อยากจะให้ท่านพ่อเนี่ยทำไปถึงพระบาทท่านพ่อว่าไม่ต้องทำก็ได้ให้คนมีแรงเดินไว้วัดกำลังคนว่าจะมีแรงขนาดไหนขอให้เดินจากเส้นทางเลยทางรถขึ้นก็มีทางทุกวันนี้ก็ท่านพ่อท่านไม่ทำขึ้นแล้วก็เลยทำแค่นั้นแหละ

ครับตรงจุดนี้คือจุดขึ้นรถเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่วัดกระทิงนะครับหลังจากที่เรามาแล้วในเทศกาลก็ได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่รุ่งนะครับอาจารย์ของท่านพ่อเขียนไปกราบสรีระสังขารท่านพ่อเขียนแล้วก็ขอพรตามจุดต่างๆพักผ่อนตามอัธยาศัยคิวรถบริการ27คิวนะครับมีเสริมในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยแล้วก็สถานที่ก็กว้างขวางด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มข้นนะครับมีหอบัญชาการด้วยระบบวิทยุสื่อสารกับพครตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนแล้วที่วัดกระทิงยังมีความพร้อมในเรื่องของห้องพักสำหรับรองรับผู้มาแสวงบุญนะครับเป็นห้องแอร์นอนได้หลายร้อยคนนะครับการที่ท่านมีจิตศรัทธาด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งบางทีร่างกายอาจจะอ่อนล้าเราไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นท่านเดินทางมาจากแดนไกลที่ไหนก็แล้วแต่มาถึงที่วัดกระทิงก็มีโรงทานอาหารเลี้ยงถ้าคิวรถแน่นก็นอนพักผ่อนตามอัธยาศัยมีนวดมีสินค้าให้ท่านทั้งหลายได้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ขึ้นไปกราบนมัสการขอพรเป็นที่เรียบร้อยลงมาทำบุญโน่นนี่นั่นได้ตามอัธยาศัยก่อนจะเดินทางกลับก็เช็คสมรรถนะของตัวเองสักนิดนึงถ้ามียังเพลียอยู่สักเล็กน้อยก็พักผ่อนตามห้องพักที่ทางท่านเจ้าวาดและก็คณะกรรมการวัดกระทิงได้จัดไว้รองรับการที่เรามีศรัทธานั่นก็แน่นอนเป็นกำลังใจทำให้เราเกิดพลังแต่ร่างกายเรามีความเหนื่อยล้าเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอตลอดตั้งแต่ออกจากบ้านมาสู่เขาพระพุทธบาทแล้วกลับไปด้วยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นที่วัดกระทิงเป็นทางเลือกสะดวกสบายนะครับอยู่ติดถนนเลยแล้วก็ที่จอดรถกว้างขวางด้วยศรัทธาของพี่ๆแล้วก็คณะกรรมการวัดที่ดูแลก็มีการบริหารจัดการที่เป็นระเบียบแล้วก็เน้นในเรื่องของความสะอาดเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและก็เน้นให้ท่านทั้งหลายได้สบายอกสบายใจในการแสวงบุญนมัสการรอยพระพุทธบาทประจำปีของอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีเราได้ส่วนนอกเหนือจากวันนมัสการรอยพระพุทธบาทท่านก็สามารถที่จะมากราบสักการะรูปหล่อของหลวงปู่รุ่งหรือว่าสรีระสังขารของท่านพ่อเขียนแล้วก็ร่วมกันสืบสารพระพุทธศาสนาโดยการสร้างสาธารณสถานทำนุบำรุงพัฒนาบูรณะตามปฏิปทาของท่านเจ้าอาวาสและก็ศิษยานุศิษย์ในลำดับต่อไปได้ตามอัธยาศัยครับ

จุดนี้ก็อยู่ข้างพระอุโบสถนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือผมนี่คือช่อฟ้านะครับซึ่งเตรียมที่กำลังจะยกขึ้นประดิษฐานรอบอุโบสถในลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นท่านพุทธศาสนิกชนที่มาแล้วกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทแล้วหรือว่ากำลังจะขึ้นไปกราบนมัสการก็เรียนเชิญสร้างบารมีร่วมกันนะครับทำของสูงชีวิตจะได้สูงส่งนะครับปิดทองผูกผ้าให้กับช่อฟ้าอุโบสถวัดกระทิงที่กำลังจะยกขึ้นในการต่อไปท่านมานอกเหนือจากงานรอยพระพุทธบาทก็ยังมีให้ท่านได้สร้างบารมีในเรื่องของการยกช่อฟ้าของวัดกระทิงได้ตามลำดับนะครับแล้วก็กองบุญท่านทั้งหลายอย่าลืมนะครับพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมา 2,500 ปี 2,600 ปีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ครับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปถ้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่ขวนขวายในการสืบสารเพื่อเผยแผ่สืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านวัดวาอารามเทศกาลต่างๆก็อาจจะทำให้การเสื่อมหายไปของพระพุทธศาสนาเป็นไปในวันเวลาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ภายใต้บารมีของท่านเจ้าวาดและก็ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านพ่อเขียนท่านพระครูธรรมสรคุณหรือว่าเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูฏเราได้ทราบแล้วนะครับคำว่าเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูฏเกิดขึ้นอย่างไรโดยปกติเทพเจ้าเป็นคนสร้างโน่นสร้างนี่นั่นตามคติความเชื่อต่างๆแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่เขียนหรือท่านพ่อเขียนของเราเนี่ยท่านได้เป็นเทพเจ้าก็ท่านได้พัฒนาทางขึ้นเขาพระบาทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515นะครับอันนี้แหละครับทำให้ท่านได้รับฉายาว่าเป็นพระผู้สร้างเป็นเทพเจ้าผู้เนรมิตให้กับรอยพระบาทบนเขาคิจกูฏได้เจิดจรัสในแวดวงของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบสารเผยแผ่ศรัทธาภาษาทะให้กับพุทธศาสนิกชนได้ในวงกว้างเป็นอย่างมากครับ

ครับตอนนี้เราอยู่จุดที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้คือรวมบทสรุปทั้งหมดของวัดกระทิงและก็พระเดชพระคุณหลวงปู่เขียนนะครับมาไว้ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่เขียนพระเจ้า5พระองค์น้ำมันว่าน108นะครับที่มีสรรพคุณหลากหลายเป็นสูตรดั้งเดิมที่หลวงปู่ได้ทำไว้แล้วก็ศิษยานุศิษย์ยังทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับแก้คันแก้ปวดแก้เมื่อยได้ทั้งหมดแล้วก็วัตถุมงคลนะครับวัดกระทิงนะครับก็มีกระทิงที่เป็นมงคลนะครับเป็นพลังของชีวิตนะครับตัวนี้ก็มาเช่าบูชาอันนี้รูปหล่อลอยองค์นะครับยกดูได้เลยนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับท่านสามารถที่จะมาเช่าบูชาได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นโลหะหนักอย่างดีนะครับทนทานนะครับก็เป็นมงคลเป็นสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่พระศิวลีนะครับแน่นอนในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความแคล้วคลาดในการเดินทางเวลาเรานั่งรถขึ้นเขาพระบาทก็จะไปจอดที่ลานพระศิวลีแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายเอาไปมีพระศิวลีอยู่ที่ไหนความอดอยากที่นั่นไม่มีท้าวเวสสุวรรณนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็โชคลาภกันได้นะครับแล้วก็ที่วัดกระทิงนอกเหนือจากงานนมัสการรอยพระพุทธบาททุกวันขึ้น1ค่ำเดือน3เป็นต้นไปนับ60วันแล้วนะครับวันที่28เมษายนนะครับทุกปีมีงานประจำปีเพื่อระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพระครูธรรมสรคุณในวันคล้ายวันมรณภาพนะครับเพราะฉะนั้นศิษยานุศิษย์อย่าได้พลาดนะครับมีเวลาผ่านมาทางจันทบุรีมีเวลาผ่านมาทางอำเภอเขาคิจกูฏไม่ว่าวันใดเวลาใดเรายังมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราท่านทั้งหลายเคารพศรัทธาแล้วก็แผ่บารมีอำนวยอวยชัยให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้เช่นเคยครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการถามพระอาจารย์บุญยืนกิตติพะโรนะครับวัดกระทิงได้ให้คติธรรมพุทธวจนะเพื่อที่เป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันขอกราบรัตนาครับ

วันนี้วัดกระทิงได้มีโอกาสต้อนรับแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงธรรมซึ่งธรรมะของหลวงปู่เขียนหรือที่เรารู้จักกันว่าท่านพ่อเขียนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เน้นในเรื่องของการรักษาศีลให้ทุกคนนั้นมีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเราจะทำอะไรเราก็จะประสบผลสำเร็จซึ่งในทางพระศาสนาได้กล่าวเป็นพระบารีไว้ว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลนั้นเป็นเยี่ยมในโลกนะเพราะฉะนั้นสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านการที่เราจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องมีศีลมีธรรมโดยเฉพาะการรักษาศีล5การสมาทานศีลรับเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีงามในตัวของเราเองและก็ครอบครัวตลอดจนบุคคลรอบข้างและรวมไปถึงประเทศชาติพระพุทธศาสนาของเราก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้สาธุชนนั้นได้ยึดหลักคำสอนของหลวงปู่เขียนคันทสโรเจ้าวาดวัดกระทิงเราจากการบอกเล่าจากคณะกรรมการหรือผู้อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ท่านได้เน้นในเรื่องของการมีศีลตามที่อาตมาภาพได้กล่าวไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้สาธุชนได้ยึดเอาศีลนั้นเป็นสะพานและเอาทานที่โยมได้สละได้จากะไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำปัจจัยสิ่งของต่างๆก็ตามเป็นเสบียงเราก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ตามที่เราได้ตั้งใจและก็สมความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นในการแสดงหรือการปาฐกถาธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นสาระให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมนะก็ขอฝากอุดมคติหรือปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธรรมสรคุณเจ้าวาดวัดกระทิงตำบลพรวงอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีและในโอกาสสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่เหลือวิสัยที่บุญจะนำพาก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จตามมโนรสความ

0: ครับท่านผู้ชมครับเราได้รับชมคติธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราแล้วนะครับท่านใดที่เดินทางมายังอำเภอเขาคิชกูฏนะครับจังหวัดจันทบุรีก็อย่าลืมมิตรภาพนะครับมาที่วัดกระทิงมากราบสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณท่านพ่อเขียนนะครับเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหรือขอสิ่งที่ตนเองมุ่งมาดปรารถนานะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่วัดกระทิงกันนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้ชมวัดกระทิงอย่างทั่วถึงนะครับรวมทั้งได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ทางหน้านั้นทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะไปยังวัดใดสถานที่ใดนะครับในภาคตะวันออกและจะนำสิ่งดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ
1: เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองจรวดกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการจัดเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงผลิตน่านสันแสนสุขรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
10: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสินประดับสินรายงาน
2: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
11: นายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาประทุมมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอเพนอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเรนูนครอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลง อำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอตาลโตจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจันแนะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอสมัยปาดีอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดด้านนอกจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
2: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
1: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
2: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
1: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและ

วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะกับภาคเอกชนออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยวครับและหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดกันว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับพ่อแม่พี่น้องครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนของภาคการผลิตและการขนส่งภายในประเทศจึงปรับตัวตามไปด้วยและสะท้อนมายังราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายในชีวิตประจำวันการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและครับของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นนั้นก็มุ่งลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในระยะยาวก็มุ่งเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้พึ่งพาการนำเข้าน้อยลงกระทรวงการคลังเองก็เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้4ช่องทางด้วยกันอันได้แก่เว็บไซต์โครงการที่ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอันประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามแต่สอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7
และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญเลยครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไกThailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve อย่างเช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้าง

ครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุแล้วครับว่าวาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นครับพี่น้องรวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห่วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับให้เป็นช่องทางกลาง

สำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคม2569ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนแล้วซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026หรือตัวย่อ SDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลักUniversal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยะสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับ
แล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้วันนี้ดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: และดิฉันจิราพรชินทง้อค่ะเราทั้งสองคนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะจากผืนดินนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูร้อนจากหมู่บ้านเล็กๆที่ราษฎรจำนวนไม่น้อยต้องละทิ้งถิ่นฐานเดินทางออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นวันนี้ค่ะบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง
1: นี่คือเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามพื้นที่ซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างภาคภูมิขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ย้อนกลับไปในอดีตบ้านกุดนาขามเป็นพื้นที่ที่ราษฎรต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการดำรงชีวิตอย่างหนักฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งน้ำกลับแห้งขอดเมื่อทำการเกษตรไม่ได้ผลการดำรงชีวิตจึงเป็นเรื่องยากและราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งต้องเดินทางออกไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นราษฎรบ้านกุดนาขามจึงร้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเขาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรนอกจากปัญหาด้านน้ำและการประกอบอาชีพแล้วบ้านกุดนาขามยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็งในช่วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราษฎรบ้านกุดนาขามยืนหยัดไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ก่อการร้ายพร้อมขอให้ทางราชการสนับสนุนการฝึกและอาวุธเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับชาวบ้านหนองฮางความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคามและได้รับคำชมเชยจากทางราชการจนกลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆขอเข้ารับการฝึกด้วยและต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการไทยอาสาป้องกันชาติหรือทสปชวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525คืออีกหนึ่งวันสำคัญของบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขามพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรขณะเดียวกันก็ทรงเห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพร้อมใจกันถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน จำนวน43ไร่3งาน32ตารางวาเพื่อจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำราษฎรบ้านกุดนาคามร่วมแรงร่วมใจการเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1เดือนต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาคามครั้งนั้นทรงทราบว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเขาทำให้ที่ดินของราษฎรถูกน้ำท่วมกว่า21ครัวเรือนแบ่งเป็นราษฎรบ้านกุดนาคาม5ครอบครัวบ้านหนองหาง16ครอบครัวด้วยพระเมตตาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปีและที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ในอนาคต
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพพระเมตตาจึงเดินทางต่อมาเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่และมีอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าจึงมีพระราชเสวนีให้พลเอกณพลบุญทัพซึ่งดูแลพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงที่ยังมีปัญหาความมั่นคงรับพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดินจำนวน50ไร่เพื่อก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพค่ะ
2: อาคารหลังแรกนะคะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ผมครูเดชสุภาพครับมาทำงานที่ศูนย์กุฎนาคามนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นครูประจำเครื่องปั้นดินเผาครับคือศูนย์แห่งนี้นี่ก็แต่ก่อนนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเขตตรงนี้อาจจะเป็นขกค.มีใช่ไหมครับพอดีสมัยนั้นท่านพลเอกเรวัตท่านมาทำงานอยู่ที่แถวสว่างแถวนี้ก็เลยท่านได้เคยได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านเด็จท่านก็รับท่านก็เล่าให้สมเด็จแม่ฟังแล้วก็สมเด็จแม่ก็เลยเสด็จมาที่นี่ก็เลยมาให้ชาวบ้านที่นี่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ท่านก็มาสร้างโรงงานทำเซรามิกที่นี่แต่ก่อนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านมาสร้างที่นี่วัสดุไกลแต่ท่านคิดว่าตรงนี้มันจะมีบ้านเชียงนี่เป็นของโบราณที่นี่ท่านก็เลยรับสั่งให้มาตั้งโรงงานที่นี่พอดีนายซื่อสัตย์ยอดจำปานี่ถวายที่ดินให้ยี่ห้าไร่ท่านก็เลยมาตั้งโรงงานที่นี่หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันท่านก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่ใกล้เคียงนี่ที่มีความยากจนแล้วก็หนึ่งลูกเต้าเยอะไม่มีที่ไปสองไร่นาไม่มีท่านก็คัดเอาพวกนั้นมาฝึกมาทำงานที่นี่ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทำก็ทำเซรามิกนั่งทำมันจะมีแกะสลักไม้มีเฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างคือใครเข้ามาก็ให้เดินดูก่อนว่าชอบแผนกไหนคือถ้าชอบเซรามิกก็มาทำเซรามิกก็สอนปั้นสอนมันจะมีครูมาสอนวาดรูปอีกก็มีหลายแผนกที่ตรงนี้ทำแล้วก็ปั้นสากลก็มีครับก็หลังจากนั้นก็คนรู้จักก็เริ่มมาตอนนั้นก็จาก20คนก็เป็น100เป็น200กว่าคนก็ตอนนั้นรู้สึกจะมันจะมีบ้านใกล้เคียง 4-5 หมู่บ้านที่มาร่วมกันทำงานที่นี่ครับแต่ก่อนนี่ก็มีส่วนมากก็จะมีคือเรามีอาคารที่จะโชว์พอทำเสร็จก็เข้าอาคารหลังจากนั้นก็มีหน่วยราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเห็นก็มาสั่งเป็นถ้วยกาแฟมั่งเป็นถ้วยรางวัลมั่งคือทุกอย่างแม้แต่ใจกันท่านก็มาสั่งแล้วก็ทำออเดอร์ไว้แล้วก็ปั้นขึ้นมาบางคนก็ชอบวาดเขียนไหมหรือบางคนก็ชอบเป็นดอกไม้ไหมเราก็ทำให้เขาก็ส่วนมากก็ลูกค้าทั่วไปครับแต่ก่อนนี้ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยก็ประมาณ110กว่าคนครับก็ส่วนมากก็อายุเยอะและส่วนหนึ่งก็หลังจากที่เก่งตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำตัวเองไปปั้นอิสระตัวเองบางคนก็อย่างลูกน้องผมนี่ก็ไปปั้นพวกลายไทยในวัดไปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนี่ก็รับเหมาทีนึงก็เป็น7-8ล้านเหมือนกันจากฝีมือชาวบ้านก็ได้ไปรับเหมาในวัดที่ทำลายไทยที่ทำรูปสัตว์ต่างๆตอนนี้เขาก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากครับแต่ก่อนนี่มีเยอะช่วงนี้ก็มีแผนกเซรามิกก็ดอกไม้ประดิษฐ์ก็ทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้แล้วก็ตีมีดแล้วก็มีปักทำเข็มที่ปักหัวโขนหัวอะไรตอนนี้ท่านรู้สึกจะรับสั่งงานพวกนี้เยอะครับก็ต้องทำไปแสดงทุกวันครับถึงแม้สมาชิกจะหยุดวันอาทิตย์แต่อาคารที่จำหน่ายก็เปิดตลอดครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครับอย่างคนที่มาดูงานดูแล้วก็ดูได้ตลอดครับไม่ได้เสียค่าอะไรครับแม้แต่นักศึกษาที่จบปีสุดท้ายที่ม.ขอนแก่นที่สารคามอะไรเขาก็มาขอฝึกงานที่นี่ครับมาทีหนึ่งก็ทีละ7คน8คนก็ประมาณ2เดือน3เดือนเขาก็กลับไปครับครับก็ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะฮะท่านอยากจะ เด็กรุ่นใหม่ท่านอยากจะชอบหมายถึงจะทำอะไรนะครับที่นี่มันมีหลายแผนกก็มาเรียกดูได้นะคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรขอให้ท่านมาฝึกให้มีความรู้เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่านสมเด็จแม่นะครับคือทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้ไปจุนเจือครอบครัวก็ฝากทางพวกหนุ่มๆที่จะสนใจก็ยินดีฮะที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกให้ฟรีเว้นแต่ว่าท่านจะรับไหวไหมคือที่นี่มันมีหลายแผนกแม้แต่ว่ารูปแม้แต่ทำปั้นขึ้นรูปทุกอย่างมีครูสอนให้หมดครับ
1: ผมบารมียายลีอ่างนะครับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคุณธรรมแผนกตกแต่งเทียนสีนะครับการที่ได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์นะครับในช่วงนั้นมันเป็นราษฎรหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับทางศูนย์ก็เลยเปิดรับสมาชิกหมู่บ้านบริวารนะครับให้มาทำงานองค์การศิลปาชีพนะครับก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ. 2533นะครับมาคัดเลือกคนถนัดกันอีกทีนึงนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนนะครับก็แล้วแต่ประเภทชิ้นงานนะครับบางอย่างก็ได้วันนึงก็ได้หลายใบอยู่นะครับพวกนี้บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางชิ้นงานนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทําไร่ทํานาทําพ่อทําแม่นะครับก็รายได้ก็ไม่พอใช้นะครับแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทํางานที่โครงการศิลปาชีพนะครับก็เราก็มีรายได้พอใช้จ่ายจนเจือครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะครับทางศูนย์ศิลปาชีพเราก็มีการฝึกอบรมนะครับความรู้ทักษะในการทำงานประเภทเซรามิกหรือว่าศิลปะในส่วนต่างๆหลายแผนกนะครับก็เปิดให้เข้ามาฝึกอบรมได้นะครับมาติดต่อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพนะครับ
2: หนึ่งในงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาคามคือเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกพระองค์ทรงรำลึกถึงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคเดียวกันและทรงแนะนำให้นำศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอีสานถ่ายทอดลงบนเครื่องปั้นดินเผาของบ้านกุฎนาคามจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่เป็นการนำเรื่องราวของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมาถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ตลอดระยะเวลาที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุฎนาคามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและส่งเสริมงานศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้แกะสลักหินเครื่องเรือนจักสานไม้ไผ่และงานตีเหล็กพร้อมตั้งเปิดโอกาสให้ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพระเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอาชีพในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้งบ้านป่ารักน้ำบ้านหนองไผ่บ้านกุดนาขามรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและทรงรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้พระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมทั้งป่าน้ำอาชีพสุขภาพและคุณภาพชีวิตพระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ได้เพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาสร้างความรู้ให้แต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัดสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะ
3: วันนี้นะคะภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีพื้นที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจทั้งอาคารศาลารวมใจเทิดพระเกียรติซึ่งใช้จัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมสำคัญแล้วก็ยังมีเรือนดวงเดือนค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเรือนประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินและอาคารศาลาทรงงาน สถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับทรงงานในการเยี่ยมราษฎรซึ่งปัจจุบันค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานหากมองย้อนกลับไปจากวันที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าพระราชปณิธานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้กลายเป็นระบบการสร้างอาชีพและองค์ความรู้ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแผนกเครื่องปั้นดินเผาผลิตทั้งเซรามิกสำหรับใช้สอยเช่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดชากาแฟชุดกับข้าวโถโอ่งและแจกันรวมถึงงานตกแต่งเช่นโอ่งและเบญจพรรณแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากผ้าโดยเฉพาะดอกบัวหลวงและดอกกุหลาบซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแผนกปักผ้าและปักชุดโขนถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่ละเอียดประณีตทั้งลวดลายสัตว์ดอกไม้และตัวละครในวรรณคดีรวมถึงงานปักชุดโขนตามแบบจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนกลางความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปาชีพคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำงานบางประเภทกลับไปทำที่บ้านอย่างงานปักผ้าสมาชิกจะได้รับผืนผ้าและเส้นไหมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแบบและความถนัดส่วนงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์มีการรับสั่งเส้นไหมเป็นรอบๆและส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆในโครงการศิลปาชีพหลายพื้นที่เมื่อสมาชิกทอผ้าเสร็จจึงนำกลับมาส่งผ่านศูนย์และได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการของโครงการแนวทางนี้ทำให้ศิลปาชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในอาคารแต่ขยายไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่นี่มีทั้งแผนกตีเหล็กซึ่งนำแหนบรถยนต์มาผลิตเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเช่นจอบเสียมและมีดแผนกเฟอร์นิเจอร์และแกะสลักไม้รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าทั้งงานศิลปกรรมและงานสำหรับวัดวาอารามมีแผนกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเข้ามาให้คำปรึกษาและเมื่อได้เส้นไหมแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆจากป่ารักน้ำในอดีตสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุนาขามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากกระบวนการทำงานขณะเดียวกันยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผลผลิตนำมาใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกของศูนย์สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญว่าการสร้างอาชีพต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลผืนดินและธรรมชาติอีกหนึ่งพระราชปณิธานสำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานปักงานทอผ้าและงานแกะสลักสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่สวยงามแต่เป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงครอบคลุมหลายมิติส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าและสิ่งแวดล้อมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
4: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะจากวันที่ราษฎรบ้านกุดนาขามต้องเผชิญกับน้ำท่วมและความแห้งแล้ง จากวันที่หลายครอบครัวค่ะต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานต่างถิ่นพระเมตตาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำการรักษาพื้นป่าและการสร้างอาชีพศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ในการผลิตชิ้นงานหัตถศิลป์เท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้คือพื้นที่แห่งโอกาสคือพื้นที่ที่ภูมิปัญญาของบรรพชนได้รับการสืบทอดและคือพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ความสามารถของตนเองสร้างคุณค่าให้แก่ครอบครัวและชุมชนกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงในพื้นดินแห่งนี้จากต้นไม้ที่ราษฎรร่วมกันปลูกในโครงการป่ารักน้ำวันนี้ได้เติบโตเป็นพื้นป่าที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากการฝึกงานศิลปาชีพในวันแรกวันนี้ได้แตกแขนงเป็นองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรค่ะได้กลายเป็นพลังให้คนในชุมชนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองนี่คือความหมายของคำว่าศิลปาชีพไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือแต่คือการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างชุมชนและการรักษารากเหง้าของแผ่นดินค่ะ
3: และตราบใดนะคะที่องค์ความรู้ยังถูกส่งต่อตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็จะยังคงเดินหน้า
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
2: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: คมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
2: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
1: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
5: ร้อยเอกหญิงพระดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินกันเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดในนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วนของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ริกาข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: ถุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
2: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
1: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
2: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
1: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนดให้รถ

0: พื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณดำเนินรายการค่ะคุยสบายได้ประเด็นวันนี้นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังหลายประเด็นเลยเรื่องแรกเป็นเรื่องต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยระหว่างไทยและกัมพูชาความคืบหน้าในขณะนี้คือการตั้งคณะผู้ประนอมภายใต้อันคอร์สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งระยะนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในหลายประเทศมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยอย่างไรบ้างและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องน่ารักน่ารักของคุณพ่อในประเทศจีนค่ะรายละเอียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับฟัง

ื่องแรกเลยนะคะเพจท่องโลกกว้างด้วยกฎหมายระหว่างประเทศได้เล่าว่าไทยและกัมพูชาตั้งคณะผู้ประนอมภายใต้อันครอสครบถ้วนแล้วโดยให้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรหรือ PCA ทำหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและธุรการมิได้ทำหน้าที่เป็นศาลในกระบวนการนี้และไม่เกี่ยวกับศาลโลกแม้จะตั้งอยู่ในพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกเหมือนกันก็ตามข้อเท็จจริงนะคะเขาก็เล่าว่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2569ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรหรือ PCA ออกข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งว่าคณะผู้ประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสได้รับการจัดตั้งครบองค์ประกอบแล้วก่อนหน้านี้ไทยและกัมพูชาได้แต่งตั้งผู้ประนอมฝ่ายละ2คนรวม4คนได้แก่เอกอัครราชทูตปีเตอร์ทักเซอร์เจนเซนศาสตราจารย์ชองมาร์คทัวแนงผู้พิพากษาอัลเบิร์ตฮอฟมันและผู้พิพากษาลูดิเกอร์วอฟลัมจากนั้นเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ผู้ประนอมทั้ง4ภายใต้การหารือกับคู่กรณีได้มีมติแต่งตั้งคนารีคูเปอร์นักการทูตชาวออสเตรเลียเป็นประธานคณะผู้ประนอมภายหลังการหารือกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระบวนการนี้เริ่มต้นจากการที่กัมพูชาส่งหนังสือถึงไทยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569เพื่อเริ่มกระบวนการประนอมตามข้อ11แห่งภาคผนวกประกอบข้อ298ของอันคอสและไทยได้ส่งคำตอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ฝ่ายกัมพูชาแต่งตั้งปลักสุคอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นผู้แทนและตั้งลำเจียรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนเป็นรองผู้แทนฝ่ายไทยแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตเป็นรองผู้แทนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายทรงชัยให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศแล้วโดยจะเข้ารับตำแหน่งตามขั้นตอนต่อไปไทยและกัมพูชายังตกลงให้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรทำหน้าที่รีจิสเตอร์ในกระบวนการนี้กล่าวคือทำหน้าที่เป็นฝ่ายทะเบียนและธุรการของกระบวนการประนอมเช่นการจัดการเอกสารการติดต่อประสานงานการจัดประชุมและการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้ประนอมมิใช่ทำหน้าที่วินิจฉัยหรือชี้ขาดข้อพิพาทแทนคณะผู้ประนอมแอดมินเพจได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าการตั้งคณะผู้ประนอมครบ5คนถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการต่อจากนี้คณะผู้ประนอมจะกำหนดระเบียบวิธีดำเนินการรับฟังข้อเสนอและข้อคัดค้านของทั้งสองฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและเสนอแนวทางที่อาจจะนำไปสู่การตกลงกันโดยสันติโดยหลักการแล้วคณะผู้ประนอมต้องจัดทำรายงานภายใน12เดือนนับแต่วันที่จัดตั้งคณะเว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่นดังนั้นหากนับจากวันที่13สิงหาคม2569กรอบเวลาปกติน่าจะสิ้นสุดประมาณวันที่13สิงหาคม2570และคำว่าการประนอมภาคบังคับไม่ได้หมายความว่าเป็นการบังคับคดีหรือการพิจารณาคดีโดยศาลความเป็นภาคบังคับหมายถึงรัฐคู่กรณีฝ่ายหนึ่งสามารถเริ่มกระบวนการได้โดยไม่ต้องรอความยินยอมใหม่จากอีกฝ่ายและการไม่เข้าร่วมของฝ่ายหนึ่งไม่ทำให้กระบวนการยุติลงแต่สิ่งที่ไม่ถูกบังคับคือการยอมรับข้อเสนอสุดท้ายของคณะผู้ประนอมกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือบังคับให้เข้าสู่กระบวนการได้แต่บังคับให้รับผลของกระบวนการไม่ได้รายงานของคณะผู้ประนอมไม่ใช่คำพิพากษาและไม่ใช่คำชี้ขาดภาคผนวก5ข้อ7ของอันคอสกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
รายงานของคณะผู้ประนอมรวมถึงข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่มีผลผูกพันคู่กรณีจึงมีสถานะเพียงข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้รัฐทั้งสองหาข้อยุติโดยฉันมิตรเท่านั้นอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือการที่ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ทำให้กระบวนการนี้กลายเป็นอนุญาโตตุลาการหรือการระงับข้อพิพาททางศาลแม้ชื่อของศาลอนุญาโตตุลาการจะมีคำว่า Call of Arbitration แต่ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารแก่กระบวนการระงับข้อพิพาทหลายประเภททั้งอนุญาโตตุลาการการประนอมการไต่สวนข้อเท็จจริงและกระบวนการรูปแบบอื่นในกรณีไทยกัมพูชาเอกสารใช้ถ้อยคำอย่างจำกัดและชัดเจนไม่ได้กล่าวว่าศาลอนุญาโตตุลาการถาวรทำหน้าที่เป็นศาลอนุญาโตตุลาการหรือเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาททำหน้าที่เพียงสำนักบริหารคดีหรือฝ่ายธุรการกลางให้กับการพิจารณาคดีนั้นๆโดยลิจิสตรีไม่ได้เป็นผู้พิพากษาหรือออกคำตัดสินเองแต่เป็นหน่วยงานเบื้องหลังที่คอยบริหารจัดการให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเลขคดี PCA case number 2026-35ก็ไม่ได้เปลี่ยนธรรมชาติของกระบวนการเลขดังกล่าวเป็นเพียงเลขทะเบียนที่ PCA ใช้จัดการงานธุรการการที่เรื่องหนึ่งมีเลขคดีมีผู้แทนมีการยื่นเอกสารและมีการพิจารณาข้อกฎหมายอาจทำให้กระบวนการดูคล้ายการดำเนินคดีแต่ลักษณะภายนอกเหล่านี้ไม่เปลี่ยนสถานะของคณะผู้ประนอมให้กลายเป็นศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการอีกเรื่องที่สำคัญคือการประนอมภาคบังคับไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกแม้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะตั้งอยู่ในพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เหมือนกันแต่เป็นคนละสถาบันมีฐานกฎหมายอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่และกระบวนการดำเนินงานแยกจากกันโดยสิ้นเชิงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นองค์กรตุลาการหลักของสหประชาชาติและออกคำพิพากษาที่มีผลผูกพันคู่กรณีหรือความเห็นเชิงแนะนำแก่หน่วยงานที่มีสิทธิ์ร้องขอส่วนคณะผู้ประนอมชุดนี้จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจภายใต้อันคอสและออกได้เพียงรายงานกับข้อเสนอแนะการใช้สถานที่เดียวกันจึงเป็นเพียงเรื่องของที่ตั้งไม่ได้ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านเขตอำนาจแต่อย่างใดข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและพระราชวังสันติภาพต้องระวังประเด็นนี้อาจจะมีคนเชื่อมโยงไปผิดๆนะคะการตั้งคณะผู้ประนอมจึงไม่ใช่การนำข้อพิพาทไทยกัมพูชาขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกคณะผู้ประนอมจะมีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐได้ต่อเมื่อมีฐานความยินยอมที่เพียงพอของรัฐคู่กรณีการที่ไทยตกลงให้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรทำหน้าที่เป็นสำนักบริหารคดีหรือการที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการประนอมภายใต้อันคอสไม่อาจตีความเป็นการยอมรับเขตอำนาจของศาลโลกไม่ว่าจะเป็นประเด็นเขตแดนทางบกอธิปไตยเหนือเกาะหรือการกำหนดเขตแดนทางทะเลแม้ว่าการประนอมไม่ใช่กระบวนการทางศาลแต่ก็ไม่ควรประเมินผลทางการเมืองและกฎหมายต่ำเกินไปรายงานอาจไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเท็จจริงกฎหมายและแนวทางแบ่งเขตทางทะเลอาจกลายเป็นกรอบอ้างอิงสำคัญในการเจรจาภายหลังสร้างแรงกดดันทางการทูตและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาคมระหว่างประเทศไทยจึงต้องนำข้อเท็จจริงแผนที่พฤติการของรัฐหลักกฎหมายและข้อสงวนเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของคณะผู้ประนอมอย่างรอบคอบเช่นเดียวกับการเตรียมคดีแม้ในทางรูปแบบจะไม่ใช่คดีก็ตามเมื่อคณะผู้ประนอมเสนอรายงานแล้วทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่เจรจาบนพื้นฐานของรายงานนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องยอมรับข้อเสนอทุกประการหากการเจรจาภายหลังไม่สำเร็จข้อ289 วรรค 1
ระบุถึงการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการที่มีผลผูกพันตามส่วนที่2ของภาค15โดยความยินยอมร่วมกันของคู่กรณีดังนั้นการประนอมที่ไม่สำเร็จจึงไม่ทำให้ข้อพิพาทเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกหรืออนุญาโตตุลาการโดยอัตโนมัติอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้อเสนอการประนอมที่ไม่สำเร็จเนี่ยไม่มีผลที่จะนำไปสู่การนำเรื่องข้อพิพาทนี้เข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะและกัมพูชาไม่อาจอาศัยรายงานดังกล่าวเพียงลำพังเพื่อบังคับให้ไทยขึ้นศาลโลกได้นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของการแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยระหว่างไทยกัมพูชานะคะเราก็ต้องติดตามความคืบหน้าของการประนีประนอมนี้ต่อไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาฟังเรื่องไทยเสียงแค่ไหนเมื่อโลกแผ่นดินไหวถี่ขึ้น

วงนี้เราอาจได้รับรู้ว่าประเทศรอบๆ บ้านเราประสบเหตุแผ่นดินไหวค่อนข้างถี่กว่าที่เราเคยเห็นมาเพจ NBT Connect นะคะได้เสนอบทความเรื่องไทยเสี่ยงแค่ไหนเมื่อโลกแผ่นดินไหวถี่ขึ้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งล่าสุดที่ประเทศโคลอมเบียและอินโดนีเซียสร้างความเสียหายอย่างหนักซึ่งถือเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้โดยไร้สัญญาณเตือนจากวิกฤตภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนำมาสู่คำถามสำคัญที่สังคมไทยต้องหันกลับมาวิเคราะห์อย่างจริงจังว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดต่อภัยแผ่นดินไหวแม้ไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกโดยตรงแต่โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ประเทศไทยยังมีรอยเลื่อนกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาครวมถึงความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวระยะไกลล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามดร.สนธิคชวัตรผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเนื้อหาบางตอนระบุว่าปีนี้ภาวะโลกร้อนจนเดือดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวถี่และรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นผลมาจากความผันแปรตามธรรมชาติทางธรณีวิทยาและการปลดปล่อยพลังงานของแผ่นเปลือกโลกและข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนสิงหาคม2526ทั่วโลกตรวจพบแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่มีความรุนแรงตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไปถึง11ครั้งซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตวงแหวนแห่งไฟเช่นประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเม็กซิโกและโคลอมเบียแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกโดยตรงแต่ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีระบุว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด16กลุ่มรอยเลื่อนที่พาดผ่านพื้นที่23จังหวัดซึ่งรอยเลื่อนเหล่านี้ยังมีศักยภาพในการขยับตัวและปลดปล่อยพลังงานที่ส่งผลก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงรุนแรงได้ในอนาคตทั้งนี้รอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังทั้ง16กลุ่มรอยเลื่อนในประเทศไทยประกอบด้วย 1. รอยเลื่อนแม่แจ่มพาดผ่านจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรอยเลื่อนแห่งนี้ถือว่ามีศักยภาพสูง 2. รอยเลื่อนแม่ลาวพาดผ่านจังหวัดเชียงรายและเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี2557ขนาด 6.3 ซึ่งนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีของไทย 3. รอยเลื่อนแม่ทาพาดผ่านจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงราย 4. รอยเลื่อนแม่อิงพาดผ่านจังหวัดเชียงรายมีหลักฐานทางธรณีสันฐานบ่งชี้ถึงความมีพลังและนับตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาเกิดแผ่นดินไหวแล้วหลายครั้งล่าสุดในปี2554ขนาดประมาณ 4.1 5. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนพาดผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากมีลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างชัดเจน 6. รอยเลื่อนเวียงแหงพาดผ่านจังหวัดเชียงใหม่เป็นรอยเลื่อนแบบปกติ 7. รอยเลื่อนเถินพาดผ่านจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่มีความยาวทั้งหมด180กิโลเมตรมีหลักฐานการเลื่อนตัวในอดีตจำนวนมาก 8. รอยเลื่อนพะเยาพาดผ่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปางมีความยาวประมาณ120กิโลเมตรเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2562ที่จังหวัดลำปางขนาดประมาณ 4.9 9. รอยเลื่อนปัวพาดผ่านจังหวัดน่านเป็นรอยเลื่อนปกติที่มีแนวยาวประมาณ110กิโลเมตร 10. รอยเลื่อนอุตรดิตถ์พาดผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์เคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2541บริเวณอำเภอท่าปลาขนาดประมาณ 3.2 11. รอยเลื่อนเพชรบูรณ์พาดผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยมีลักษณะการเลื่อนแบบรอยเลื่อนปกติเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2533ขนาดประมาณ 4.012. รอยเลื่อนเจดีย์3องค์พาดผ่านจังหวัดกาญจนบุรีมีความยาวรวมประมาณ200กิโลเมตรและมีความสำคัญต่อพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร 13. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์พาดผ่านจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตากเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2526
ใกล้อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ขนาดประมาณ 5.9 รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงกรุงเทพมหานคร 14. รอยเลื่อนเมยพาดผ่านจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรมีความยาวรวมประมาณ260กิโลเมตรเคยเกิดแผ่นดินไหวปี2518ขนาด 5.6 ประชาชนหลายจังหวัดในภาคเหนือรวมถึงกรุงเทพสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ 15. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ยพาดผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตเคยเกิดแผ่นดินไหวล่าสุดในปี2558ที่จังหวัดพังงาขนาดประมาณ 4.5 และ 16. รอยเลื่อนระนองพาดผ่านจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดพังงาเคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2549ที่จังหวัดประจวบขนาดประมาณ 5.0 นอกจาก16กลุ่มรอยเลื่อนที่ไทยต้องเฝ้าระวังแล้วเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาลาวและอินโดนีเซียไทยก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันเพราะแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบมาถึงไทยได้โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งตั้งอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อนที่มีคุณสมบัติขยายแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้อาการสูงรับรู้และโยกคลอนได้ชัดเจนซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ประเทศเมียนมาที่สร้างแรงสั่นถึงกรุงเทพส่งผลให้อาคารสูงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้พังถล่มลงมาด้วยความที่แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่มีเครื่องมือใดสามารถพยากรณ์วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำการรับมือจึงขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมและการบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับการรับมือจากเชิงรับไปสู่เชิงรุกในด้านต่างๆทั้งการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารโดยจะต้องบังคับใช้มาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวอย่างเข้มงวดในอาคารใหม่พร้อมมีมาตรการจูงใจทางภาษีหรือเงินอุดหนุนเพื่อให้อาคารเก่าและอาคารสาธารณะเร่งตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงนอกจากนี้จะต้องปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ประชาชนหลบภัยหรืออพยพอย่างรวดเร็ว

ตัวอีกต่อไปแม้เราจะไม่สามารถห้ามการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกได้แต่สามารถลดความเสี่ยงและความสูญเสียได้ด้วยความไม่ประมาทและมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สังคมไทยพร้อมเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้อย่างปลอดภัยทีนี้ทางเพจข่าวจริงประเทศไทยนะคะเขาก็นำเสนอว่าสิ่งที่ประชาชนไทยควรเฝ้าระวังกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปทั่วโลกในปี2569โดยกล่าวว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทั่วโลกเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและส่งเสริมการเตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้องโดยไม่ตื่นตระหนกจากข้อมูลที่รวบรวมถึงวันที่15สิงหาคม2569พบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปมีจำนวน11ครั้งใน9ประเทศโดยเหตุการณ์ที่มีขนาดสูงสุดคือแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ส่วนเหตุการณ์ล่าสุดเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณฟอร์เรสต์ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569แผ่นดินไหวส่วนใหญ่ของโลกไม่ได้เกิดแบบสุ่มแต่กระจุกตัวตามแนวรอยต่อแผ่นธรณีภาคคำว่าขนาดแผ่นดินไหวหรือเมกนิจูดหมายถึงขนาดของแหล่งกำเนิดและพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาการใช้คำว่าริกเตอร์ในขณะที่ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์เกิดความลึกลักษณะดินและหินตลอดจนรูปแบบและมาตรฐานของอาคารตัวเลขขนาดในประกาศระยะแรกอาจแตกต่างจากตัวเลขที่ปรับปรุงในภายหลังได้เช่นหน่วยงานไทยรายงานเหตุการณ์ล่าสุดในระยะแรกที่ขนาด 7.5 ขณะที่ BMKG และ USGS ปรับปรุงข้อมูลเป็นขนาด 7.7 เมื่อได้รับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดเพิ่มขึ้นแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาดใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดสึนามิทุกครั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประเมินว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณฟอร์เรสต์อยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ 3,373 กิโลเมตรและไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยตามข้อมูลที่ประกาศเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ดังนั้นประชาชนไทยยังไม่ควรตื่นตระหนกเว้นแต่จะมีประกาศอย่างเป็นทางการประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง16กลุ่มและมีพื้นที่ใกล้แนวรอยเลื่อนในภาคเหนือภาคตะวันตกและบางส่วนของภาคใต้ควรมีการเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้พื้นที่ดินอ่อนหรือพื้นที่ลุ่มสามารถขยายการสั่นสะเทือนได้ทำให้ประชาชนในอาคารสูงรับรู้การแกว่งจากแผ่นดินไหวระยะไกลได้ชัดเจนกว่าบางพื้นที่สิ่งที่ประชาชนไทยควรพึงระวังและเตรียมพร้อม 1. ก็คือไม่ตีความว่าแผ่นดินไหวหลายครั้งทั่วโลกเป็นสัญญาณว่าแผ่นดินไหวใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยควรตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานปอพศูนย์เตือนภัยพิบัติและหน่วยงานท้องถิ่นเท่านั้น 2. เมื่อเกิดการสั่นไหวให้หมอบป้องเกาะหมอบลงกับพื้นป้องกันศีรษะและลำคอหลบใต้โต๊ะที่แข็งแรงและยึดเกาะไว้อยู่ห่างจากกระจกตู้ชั้นวางของและสิ่งของที่อาจหล่นไม่วิ่งกรูไปยังบันไดและไม่ใช้ลิฟต์ขณะอาคารกำลังสั่น 3. ผู้ที่อยู่ในอาคารสูงควรตั้งสติและไม่ประเมินอันตรายจากความรู้สึกแกว่งเพียงอย่างเดียวไม่กลับเข้าอาคารที่มีความเสียหายจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 4. ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งอันดามันต้องรู้จักสัญญาณธรรมชาติของสึนามิหากรู้สึกถึงแผ่นดินไหวรุนแรงหรือสั่นต่อเนื่องเป็นเวลานานให้รีบเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงหรือเข้าไปด้านในแผ่นดินทันทีเมื่อสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย 5. เตรียมความพร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงจะเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินหรือโกแบ็คของสำคัญต่างๆและสัตว์เลี้ยงพร้อมกำหนดจุดนัดพบและช่องทางติดต่อกับสมาชิกในครอบครัว 6. เตรียมบ้านและสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยก่อนเกิดเหตุเช่นยึดตู้ชั้นวางของเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของหนักเข้ากับผนังตรวจสอบเส้นทางหนีภัยและร่วมซ้อมแผนแผ่นดินไหวของบ้านโรงเรียนที่ทำงานโรงพยาบาลและชุมชนอย่างสม่ำเสมอสภาพอากาศของโลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคที่เกิดภัยพิบัติแบบถาโถมเราจะเห็นภัยธรรมชาติขนาดใหญ่แบบเฉียบพลันทันทีเช่นฝนตกแช่น้ำท่วมหนักไฟป่าและแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆรอบโลกและเป็นเหตุการณ์ที่หลาย10ปีหรือบางเหตุการณ์100ปีจะเกิดสักครั้ง
ดังนั้นเราไม่มีทางทราบได้ว่าเมื่อไรที่จะกระทบมาถึง

่อเนื่องจากเรื่องแผ่นดินไหวยังมีเรื่องสภาพแวดล้อมของโลกอีกสถานที่หนึ่งที่กำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือซูเปอร์เอลนีโญเพจฟาฝุ่นได้นำเสนอเรื่องนี้ว่าซูเปอร์เอลนีโญอาจเปลี่ยนอเมซอนจากป่าฝนผ่านจุดเปลี่ยนที่อาจจะย้อนกลับไม่ได้อีกต่อไปบทความล่าสุดของเนเจอร์ตั้งคำถามสำคัญว่าหากเอลนีโญที่กำลังพัฒนาตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญจริงอเมซอนเรนฟอเรสต์หรือป่าดิบชื้นเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของโลกจะสามารถรับแรงกระแทกได้อีกมากเพียงไรก่อนที่ระบบนิเวศจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนหรือทิปปิ้งพอยต์ซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมโทรมที่ย้อนกลับได้ยากขณะนี้บริเวณเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังมีน้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างมากโดย NOAA ประเมินว่ามีโอกาส 80% ที่เอลนีโญจะพัฒนาเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากภายในสิ้นปี2026และนักพยากรณ์บางรายมองว่าอาจรุนแรงที่สุดในรอบอย่างน้อย150ปีแต่สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงความรุนแรงของเอลนีโญหากเป็นการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อเมซอนกำลังมีความเปราะบางมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการตัดไม้ทำลายป่าและไฟป่าเมื่อเกิดเอลนีโญการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนบรรยากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกสามารถทำให้หลายพื้นที่ของป่าอเมซอนมีฝนลดลงและเกิดภัยแล้งรุนแรงขึ้นปัญหาคือป่าอเมซอนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับฝนจากบรรยากาศเท่านั้นแต่ป่าเองก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างและหมุนเวียนความชื้นกลับเข้าสู่บรรยากาศผ่านกระบวนการคายน้ำของต้นไม้เมื่อป่ามีความชื้นเพียงพอต้นไม้จะดูดน้ำจากดินและปล่อยไอน้ำกลับสู่อากาศจำนวนมหาศาลไอน้ำเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างฝนและรักษาความชื้นของระบบนิเวศดังนั้นหากเกิดภัยแล้งรุนแรงต้นไม้จะคายน้ำน้อยลงอากาศจะแห้งขึ้นฝนลดลงและดินแห้งมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงสามารถกลายเป็นวงจรป้อนกลับในตัวเองก็คือป่าแห้งคายน้ำน้อยลงความชื้นในบรรยากาศลดลงฝนลดลงแล้วก็ป่าแห้งมากขึ้นนี่คือกลไกที่ทำให้ภัยแล้งเพียงครั้งเดียวอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศมากกว่าที่มองเห็นจากปริมาณฝนที่ลดลงเพียงอย่างเดียวไฟป่าคือแรงกระแทกอีกชั้นหนึ่งเมื่อป่าแห้งความเสี่ยงไฟป่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะไฟที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากไฟป่าตามธรรมชาติในระบบนิเวศบางประเภทเพราะป่าฝนอเมซอนไม่ได้วิวัฒน์มาเพื่อรับมือกับไฟที่เกิดขึ้นซ้ำๆในระดับสูงเหตุการณ์เอลนีโญในช่วงปี2023ถึง2024แสดงให้เห็นภาพนี้อย่างชัดเจนเมื่อภัยแล้งรุนแรงตามมาด้วยไฟป่าจำนวนมากทั่วป่าอเมซอนโดยไฟจำนวนไม่น้อยมีต้นกำเนิดจากกิจกรรมของมนุษย์เมื่อไฟเผาป่าต้นไม้ตายและโครงสร้างของป่าถูกทำลายความสามารถในการกักเก็บน้ำและหมุนเวียนความชื้นก็ลดลงขณะเดียวกันพื้นที่ที่ถูกไฟเผาซ้ำจะยิ่งแห้งและติดไฟได้ง่ายขึ้นจึงเกิดวงจรอีกแบบหนึ่งก็คือภัยแล้งป่าแห้งไฟป่าต้นไม้ตายความสามารถในการรักษาความชื้นลดลงป่าแห้งง่ายขึ้นไฟป่าก็รุนแรงมากขึ้นความน่ากลัวจึงไม่ได้อยู่ที่ไฟป่าแต่ละครั้งหากอยู่ที่การสะสมของผลกระทบจากไฟป่าและภัยแล้งซ้ำๆคำถามเรื่องจุดเปลี่ยนหรือทิปปิ้งพอยต์ประเด็นสำคัญที่สุดของบทความเนเจอร์คือนักวิทยาศาสตร์กำลังตั้งคำถามว่าอเมซอนอยู่ใกล้จุดเปลี่ยนมากกว่าที่เคยคิดหรือไม่tipping point หรือจุดเปลี่ยนหมายถึงจุดที่ระบบนิเวศถูกผลักออกจากสภาวะเดิมจนกลไกภายในระบบไม่สามารถพากลับไปสู่สภาพเดิมได้ง่ายอีกต่อไปสำหรับป่าอเมซอนความกังวลคือหากพื้นที่ป่าถูกทำให้แห้งและเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆระบบอาจจะค่อยๆเปลี่ยนจากป่าฝนหนาทึบไปเป็นป่าที่โปร่งขึ้นมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและหมุนเวียนน้ำลดลงนี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความผันผวนชั่วคราวกับการเปลี่ยนสถานะของระบบนิเวศถ้าเป็นเพียงภัยแล้งหนึ่งครั้งป่าอาจฟื้นตัวได้แต่ถ้าภัยแล้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเกิดร่วมกับไฟป่าการตัดไม้และอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ความสามารถในการฟื้นตัวของป่าอาจลดลงทีละน้อยจนในที่สุดการกลับไปสู่สภาพเดิมทำได้ยากมากอเมซอนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องนี้มีความสำคัญในระดับโลกเพราะอเมซอนไม่ได้เป็นเพียงป่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกแต่เป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิอากาศและวัฏจักรคาร์บอนป่าอเมซอนดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการสังเคราะห์แสงและกักเก็บคาร์บอนจำนวนมหาศาลไว้ในชีวมวลและดินเมื่อป่าเสื่อมโทรมความสามารถในการดูดซับคาร์บอนลดลงขณะที่ต้นไม้ที่ตายและถูกเผาสามารถปล่อยคาร์บอนกลับเข้าสู่บรรยากาศจึงเกิดความเสี่ยงสองด้านพร้อมกันจากเดิมที่อเมซอนเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนอาจกลายเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนสุทธิมากขึ้นและเมื่อมีคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมากขึ้นภาวะโลกร้อนก็รุนแรงขึ้นซึ่งกลับมาทำให้ป่าเผชิญความร้อนและภัยแล้งมากขึ้นอีกนี่คือวงจรป้อนกลับระหว่างป่าอเมซอนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามต้องระวังไม่ตีความบทความเกินกว่าหลักฐานบทความเนเจอร์ไม่ได้บอกว่าอเมซอนกำลังจะพังทลายทันทีหรือว่าซูเปอร์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้อเมซอนข้ามจุดเปลี่ยนอย่างแน่นอนสิ่งที่บทความกำลังชี้คือว่าความเสี่ยงอาจสูงกว่าที่เราเคยประเมินและเหตุการณ์ภูมิอากาศสุดขั้วอย่างซูเปอร์เอลนีโญอาจเป็นแรงกระแทกสำคัญต่อกระบวนการที่กำลังมีความเปราะบางอยู่แล้วดังนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การถามว่าเอลนีโญครั้งนี้จะทำลายอเมซอนหรือไม่แต่ควรถามว่าอเมซอนเหลือความสามารถในการรับแรงกระแทกอีกเท่าใดบทเรียนที่ใหญ่กว่าสำหรับโลกก็คือเรื่องของอเมซอนกำลังสะท้อนภาพใหญ่ของระบบภูมิอากาศโลกได้อย่างชัดเจนปัญหาไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่เกิดจากหลายแรงที่ทับซ้อนกันทั้งอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นภัยแล้งไฟป่าการตัดไม้การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมื่อปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันผลกระทบอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงแต่สามารถขยายตัวเป็นวงจรป้อนกลับและทำให้ระบบธรรมชาติสูญเสียความสามารถในการฟื้นตัวนี่อาจเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดจากอเมซอนในโลกที่กำลังร้อนขึ้นเราไม่ควรมองภัยแล้งไฟป่าน้ำท่วมหรือคลื่นความร้อนเป็นเหตุการณ์แยกกันเพราะทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันผ่านกลไกของระบบภูมิอากาศและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดอาจไม่ใช่การเกิดเหตุสุดขั้วเพียงครั้งเดียวแต่คือการที่เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นจนระบบธรรมชาติไม่มีเวลาฟื้นตัวระหว่างเหตุการณ์หนึ่งกับอีกเหตุการณ์หนึ่งซูเปอร์เอลนีโญจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เป็นการทดสอบความสามารถในการฟื้นตัวของระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคำถามสำคัญในอนาคตจึงไม่ใช่เพียงว่าโลกจะร้อนขึ้นอีกกี่องศาแต่คือระบบธรรมชาติจะยังสามารถปรับตัวและฟื้นกลับได้หรือไม่เมื่อแรงกดดันหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันคำถามนี้อาจไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตอันไกลอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นโจทย์ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าแม้ว่าป่าอเมซอนจะอยู่ไกลจากประเทศไทยแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศของโลกนี้ก็เกี่ยวข้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือป่าฝนอเมซอนที่กำลังจะเปลี่ยนไปเราอยู่ในช่วงเส้นศูนย์สูตรก็เหมือนอยู่ปลายน้ำนะคะย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันค่ะ

ุดท้ายของวันนี้เป็นเรื่องน่ารักน่ารักของพ่อลูกในประเทศจีนนะคะอ่านแล้วก็อดยิ้มไม่ได้จึงนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะลูกยอมใจพ่อมุ่งมั่นจนสอบติดมหาวิทยาลัยหลังโต้เถียงโดนลูกสาวท้าถ้าแน่จริงพ่อก็ไปสอบเองสินะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะนายจางเชื่อว่าการเลี้ยงดูที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การบรรยายแต่เป็นการยืนหยัดและสร้างแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆได้ปฏิบัติตามด้วยแรงบันดาลใจจากคำท้าของลูกสาวนายจางวัย44ปีจึงตั้งเป้าหมายที่จะเรียน MBA พิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นไม่จำกัดอายุคุณพ่อในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนรับคำท้าจากลูกสาววัยรุ่นระหว่างการโต้เถียงอย่างดุเดือดเกี่ยวกับการเรียนของลูกสาวจนเด็กสาววัยรุ่นกล่าวว่านักเรียนในปัจจุบันต้องแบกรับภาระทางวิชาการที่หนักกว่ารุ่นพ่อของเธอมากถ้าพ่อเก่งจริงก็ลองไปสอบปริญญาโทบ้างสิแล้วจะรู้เธอท้าทายเขาคำท้าทายนั้นดังก้องอยู่ในใจเขาแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องอายุภาระงานและทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่คืนครูไปหมดแล้วแต่นายจางก็ตัดสินใจลงทะเบียนสอบภรรยาของเขากังวลว่าความพยายามอาจจะไร้ผลแต่สุดท้ายก็ให้การสนับสนุนเขาตามรายงานข่าวของสำนักข่าวต้าหวันนายจางจือเฉียงอายุ44ปีอาศัยอยู่ที่เมืองซีอานมณฑลฉานซีทำงานในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมื่อ20ปีก่อนเขาก็ทำงานตลอดทำให้ภรรยาต้องรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของลูกสาวเป็นส่วนใหญ่ปีที่แล้วเขาตัดสินใจลดภาระงานลงเพื่อช่วยเหลือลูกสาววัย15ปีในการเตรียมสอบเข้ามัธยมปลายนายจางเลือกที่จะลดภาระงานของตนเพื่อสนับสนุนการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมปลายของลูกสาวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อครอบครัวอย่างไรก็ตามความตึงเครียดก็ทวีความรุนแรงขึ้นโต้เถียงกันจนเกิดเป็นเรื่องท้าทายในระหว่างการช่วยเหลือนี้เองนายจางลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์และวางแผนตารางเรียนอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการทำงานประจำของเขาเขาทุ่มเทเวลาช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเช้าเพื่อเรียนภาษาอังกฤษใช้เวลา5ชั่วโมงกับคณิตศาสตร์ในแต่ละเย็นและใช้ช่วงเวลาเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงระหว่างไปทำงานเพื่อทบทวนเพิ่มเติมนายจางเปลี่ยนการเดินทางไปทำงานให้เป็นช่วงเวลาเรียนอย่างชาญฉลาดโดยใช้การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเพื่อทบทวนอย่างมีสมาธิและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพการเรียนอย่างเข้มข้นเช่นนี้โดยเฉลี่ยวันละกว่า8ชั่วโมงส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวเรื้อรังและเข้าใจสถานการณ์ของลูกมากขึ้นหลังจากเตรียมตัวมา5เดือนนายจางได้เข้าสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศในเดือนธันวาคมปีที่แล้วผลก็คือเขาได้รับข้อเสนอให้เข้าศึกษาในหลักสูตร MBA นอกเวลาของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันตกเฉียงเหนือโดยได้รับจดหมายตอบรับในเดือนมิถุนายนส่วนเป้าหมายการศึกษาต่อในอนาคตของเขายังคงอยู่ระหว่างการตัดสินใจแต่การได้เห็นความพยายามของนายจางส่งผลอย่างมากต่อทัศนคติของลูกสาวที่มีต่อการเรียนของเธอเองแม้ว่าเธอจะไม่เคยบอกพ่อโดยตรงว่าประสบการณ์ของเขาได้ส่งผลกระทบต่อเธออย่างไรแต่เขาสังเกตเห็นว่าวินัยในตนเองที่เพิ่มขึ้นของเธอนั้นบ่งบอกอะไรหลายอย่างสำหรับนายจางการเลี้ยงดูลูกอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการสั่งสอนลูกๆเท่านั้นแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเพียรพยายามผ่านการกระทำเป็นแบบอย่างที่ดีเขายังตระหนักอีกว่าในตอนแรกเขาเข้าสอบเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกสาวแต่ต่อมาเขาก็รู้ว่าความท้าทายนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างลึกซึ้งเช่นกันเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าชีวิตควรใช้เพื่อพัฒนาตนเองและถ้าทำได้ก็คือเพื่อพัฒนาชีวิตใครอีกสักคนความเห็นออนไลน์หนึ่งบอกว่าคุณพ่อคนนี้เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นความริเริ่มและวิสัยทัศน์เขาสอบเพียงครั้งเดียวแต่เปลี่ยนชีวิตคนสองคนได้ก็เป็นข้อสรุปที่ดีมากนะคะชีวิตสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของคุณพ่อด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
สำหรับวันนี้รายการคุยสบายได้ประเด็นหมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาคลื่นบูรณาการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันสุวรรณยาตินสุวรรณต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you are entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary I see particular opportunities in 5 areasAgriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ600ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปานิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SMEGP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตระพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุษย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3ราย และพยานรับรองลายมือชื่อ1รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
8: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นที่พบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGSตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปซสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไป แผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีความเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10: ร้อยเอกหญิงพัชรารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
11: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่สองซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย ไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมอลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไป

0: มากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43ซมและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐชนนท์ชูเมืองนะครับคุณตูนชัยคำรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับที่จะมาเล่ามาพูดคุยคุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยว20:00 นนะตามเวลาในประเทศไทยนะครับท่านจะชมฟุตบอลนะครับเซนครับนะรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นัดที่2นะครับซึ่งไทยจะเจอกับสิงคโปร์นัดแรกเราตุนความได้เปรียบไว้แล้วนะครับชนะ3-1นะครับเทียสักเผยพี่มาย2 ประตูเสกสรรราตรีอีก1 ประตูนะครับทางทูชแนลนะครับถ่ายทอดสดนะครับหน้าสนามจะมีบัตรเข้าชมนะครับไปติดตามกันได้นะครับให้ส่งกำลังใจเชียร์กันได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามนัดแรกเวียดนามชนะมา2-0นะครับเส้นทางเหมือนกับว่าเราจะชิงกับเวียดนามนะครับรอบชิงก็เย้าเยือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของแอนโทนีฮัสซันก็มองว่าทุกๆเกมเหมือนกับเกมที่เรายังไม่ชนะมานะเป็นเกมที่เราไปเสมอ0-0นั่นแหละเนอนะก็เล่นเหมือนว่าเราต้องชนะครับประมาณนั้นนะครับผู้เล่นของเราสมเด็จตัวจริงครับผู้รักษาประตูกำพลปฐมอัคคุณครับมีพันษาเหมวิบูลเซนเตอร์นะมีมานูเอลชอมเบียนะครับนะฮะ2คนนี้นะครับแล้วก็มีเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นวรชิตกฤษีบำเพ็ญธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมพิชาอุสานะครับวันชัยจารุนงครานและปาตริกกุตตับสั้นนะครับโอ้โหชุดใหญ่เลยนะเทียศักดิ์เผยพิมายหน้ากับคณะคำยกน่าจะเป็นตัวสำรองที่รออยู่นั้นในซุ้มนั่งสำรองรอเปลี่ยนนะเราเป็นเกมนะครับรอเชียร์กันนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเราเจอกับสิงคโปร์นะครับ 20:00 นส่วนเมื่อวานนี้ในการแข่งขันฟุตบอลซีการีเมอร์ดิก้าครับ2026นะครับที่อินโดนีเซียกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยเจอกับจอร์แดนแล้วก็ปรากฏว่าของเราชนะไป2-0นะครับเมื่อวันที่ดาราวิวัฒสุขูนะผู้ฝึกสอนนะก็จัดชุดใหญ่ของเราเลยนะครับลงแข่งขันเจอกับจอแดนและเราได้ประตูชัย2 ประตูจากกวินธิดากีขุนทศนาทีที่3แล้วก็ในครึ่งแรกอีกประตูหนึ่งนะครับทิติรัตน์สำโรงนาทีที่45+4นะครับไทยชนะ2-0นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคุณธิดารัตน์ก็บอกว่าขอชื่นชมนะน้องๆที่พยายามนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ตั้งใจนะครับทำออกมาให้ดีขึ้นขอบคุณเด็กๆแล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทำให้เราผลงานได้ดีขึ้นนะครับเกมวันนี้เนี่ยเราดูสภาพร่างกายของน้องๆแล้วเนี่ยน้องๆก็ตอนนี้ 80% ขึ้นแล้วนะครับเราเตรียมตัวนะในการแข่งขันอุ่นเครื่องรายการนี้เพื่อที่จะไปชิงแชมป์เอเชียเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับนัดต่อไปของเรานะครับในซีการดี้เมอร์ดิก้านะฮะรายการนี้นัดต่อไปของเรานะซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีของเราเจอกับสิงคโปร์วันพรุ่งนี้15:00 นนะครับที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสนะครับถ่ายทอดสดทางซีการดี้เมอร์ดิก้าครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับฟุตบอลรายการนี้เป็นการทดสอบเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีก่อนจากการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบคัดเลือกนะครับ5-11 ตุลาคมที่เราเป็นเจ้าภาพที่ชลบุรีนะครับเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนได้หรือไม่รอติดตามเชียร์กันนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับโค้กคัพอายุ17 ปีรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งในปีนี้นะแข่งกันที่2-3นะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับแข่งกันที่ Thunder Dome Stadium แล้วก็ Pat Stadium นะครับวันนี้ยิงกันถึง25 ประตูนะครับ ก็ในสนามธันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับกลุ่ม A วันนี้กันทารมเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับกันทารมนั้นลูกหนังบราซิลแห่งประเทศไทยฮะโรงเรียนกันทารมนะเอาชนะนครปฐม6ประตูต่อ1นะครับก็คว้า3แต้มไปก่อนนะครับสมราคาตัวเต็งเลยนะครับและคู่ที่2กลุ่ม C ครับไชน่าฮอบิลเจอกับระยอง FC นะครับเป็นไชน่าฮอบิลชนะระยอง FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนอีกสนามหนึ่งนะครับที่แพสสเตเดียมนะครับคู่แรกกลุ่ม B นะครับเชียงใหม่ FC นะครับเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดในฐานะรองแชมป์ภาคกรุงเทพมหานครนะเอาชนะเชียงใหม่ FC 8ประตูต่อ0นะครับโหยิงกันเยอะมากนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันของทีมที่มาจากส่วนภาคใต้นะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับก็เจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะผลปรากฏว่าทางด้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับแซงครึ่งหลังครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป5ประตูต่อ3นะครับในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่เหมือนยะลาจะนำอยู่ฮะ 3-2 นะ 3-2 หรือ3เสมออยู่ 3-3 นี่แหละนะครับแต่ว่าอบจสงขลาเนี่ยเขาไล่แซงชนะไปนะครับมีอีกนัดหนึ่งให้รอแก้ตัวนะครับว่าแชมป์รายการนี้เนี่ยก็คือตัวแทนแต่ละสายแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นที่หนึ่งของกลุ่มจะได้เข้ารอบนะครับนะก็ต้องลุ้นกันนัดต่อไปด้วยนะครับพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับสำหรับโค้กครับอายุ17ปีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคู่ของนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งแพ้มาในนัดแรกนะนครปฐมแพ้มานะก็จะเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดทีมเต็งอีกทีมนึงล่ะนะ10นาฬิกานะครับแล้วก็กลุ่ม C เนี่ยระยอง FC เจอกับโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษนะครับเที่ยงครึ่งนะครับส่วนที่แพสสเตเดียม10นาฬิกาทรูแบงคอกเจอกับชลบุรี FC แม่เนี่ยบิ๊กแมตช์เลยนะเจอกันเองนะคู่นี้นะครับแล้วก็คู่ที่2เป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาที่แพ้มาแล้วเจอกับทีมที่เกมรุกแม่ดูดันจริงๆนะสุดยอดจริงๆอีกทีมนึงก็คือแม่โจ้ยูไนเต็ดครับเที่ยงครึ่งนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็จะได้ลงแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งมีการจับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะก็มีอยู่ร่วมสายกับทีมAdelaide United นะครับลีกของออสเตรเลียนะซึ่งรองแชมป์ A ลีกนะครับอีกทีมนึงก็คือ Lion City Sailor นะครับแชมป์สิงคโปร์ลีกของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทีมไทโปนะครับจากฮ่องกงแชมป์ FA Cup นะครับรอเชียร์ปทุมยูไนเต็ดครับในลีก2ของ AFC Champions League นะครับอีก1ทีมของไทยในถ้วยของถ้วยรองของฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับจากนั้นนะครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งวันนี้รอบ64คนซึ่งเป็นรอบแรกอยู่นะครับหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์นะครับขนไก่สาวไทยมือวางอันดับที่7ของโลกนะครับเจอกับเนลลี่ฮานอาลินคู่แข่งขันจากตุรกีนะครับซึ่งนักแบดสาวไทยเอาชนะไปแบบสบายๆ2เกมรวดนะครับ21ต่อ14และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรอบ32คนเนี่ยเมรัชนกจะรอเจอกับผู้ชนะระหว่างอีชิก้าเชวันจากสหรัฐหรือว่าซาบีนาโซลิสจากเม็กซิโกนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนหญิงคู่อีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่10ของโลกนะครับจากไทยเจอกับทางด้านของธานิมาลิกานาเกนะครับนักแบดจากศรีลังกาปรากฏว่าชื่อชั้นที่เหนือกว่าของหมิวพรปวีนะครับเอาชนะไป2เกมรวดเลย21ต่อ12และ21ต่อ16นะครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนนะครับจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างซอนนาลีจากนิวซีแลนด์หรือว่าตูเนียเปรูเปซี่นะครับตูเนียเปรูเปซี่จากสวิตเซอร์แลนด์เส้นทางหมิวครับรอบ32คนก็น่าจะผ่านอ่ะดูแล้วนะชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะรวมถึงเมรัชนกอินทนนท์ด้วยนะน่าจะผ่านในรอบ32คนด้วยนะครับเหนือกว่านะครับส่วนชายคู่วันนี้นะครับรอบ32คู่นะครับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับพีพิรัชชัยสุพันธ์นะครับเจอกับคู่ของมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ที่สูงกว่านะครับอย่างอารอนเจียกับโซวูยิกส์นะครับคู่มือ4จากมาเลเซียคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดในเหรียญเอเชียเหรียญซีเกมที่บ้านเราอ่ะนะครับแล้วก็เป็นคู่ไทยชนะในเกมแรกนะครับ21ต่อ15แต่ว่าทางด้านของอารอนเชียกับโซวูยิกส์นะครับเอาชนะใน2เกมต่อมานะ21ต่อ11เลยนะครับทั้ง2เกมนะครับก็ชนะเราไป2ต่อ1นะครับคู่ของโอโมกับพีตกรอบนะครับวันนี้นะนอกจากทางด้านของ นักกีฬาที่แข่งอยู่แล้วนะยังมีอีกหลายคู่ซึ่งจะแข่งค่ำคืนนี้นะครับอย่างสุดหล่อนะครับทางด้านของเทพวิวนะฮะทางด้านของวิวนะครับก็ลงแข่งค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนะฮะก็แล้วก็มีอีกหลายคนที่ลงแข่งขันรอเชียร์นักกีฬาไทยกันก็คือเวลาที่อินเดียช้ากว่าเรานะครับแล้วก็เกมการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะดึกตามในบ้านเราก็รู้ผลทั้งหมดส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็รอลุ้นกันนะครับรายการนี้เนี่ยมือหนึ่งของโลกเนี่ย เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าอาฉียูฉีเนี่ยตกรอบแรกนะครับฉียูฉีที่ตกรอบแรกก็ทำให้คะแนนที่เขามีอยู่เนี่ยลบไปถึง 10,000 คะแนนก็ทำให้นักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยซึ่งเป็นมือวาง1 2 3มีโอกาสที่จะเป็นมือ1ของโลกหลังจากจบรายการนี้นะครับรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับฉียูฉีตกแน่นอนนะครับเพราะว่าแพ้รอบแรกคะแนนหายไปจะเป็นคนทาโจนาธานคริสตี้จากอินโดหรือว่าแอนทอนเซนนะหรือว่าวิลกุลวุฒินี่นะก็จะมีสิทธิ์นะครับหรือว่าคริสโตโปป๊อปนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันในการขึ้นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้รอลุ้นและรอติดตามกันนะครับแบตรายการนี้นะนักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายคนนะครับข้ามคืนนี้นะก็มีหลายคู่นอกจากทางด้านของแพทย์กับกัจจังลงแข่งขันด้วยนะ20 นาฬิกานะฮะอีคิวนะแล้วก็ลงแข่งขันในเวลา20 นาฬิกา 50 นาทีนะครับวิลกุลวุฒิเนี่ยเจอกับวอร์เรนนะครับในเวลาเกือบ5 ทุ่มอ่ะนะครับก็ถือว่างานหนักนะนะครับของเราเจอ5 ทุ่มแหละใครกองใครที่เป็นรอเชียร์อยู่ก็นู่นนะดึกหน่อยนะครับสำหรับเชียร์แบตของเรานะครับ5 ทุ่มคู่สุดท้ายนะแต่ว่าถ้าเกิดมีลงมีเลทอะไรอีกนะเพราะเกมอาจจะยืดเยื้อนะวอร์เรนเนสทัสซิงกี้นะครับซึ่งทางด้านของกุลวุฒิวิทยสารจะเจอนะครับในประมาณ5 ทุ่มนะครับถ้ามีลงมีเลทอะไรอีกก็น่านะฮะก็แน่นอนแล้วฮะก็อาจจะเลทไปอีกนะครับก็นอนดึกกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะนอนดึกติดตามผลการแข่งขันทางแวดวงกีฬาหรือว่าทางข่าวกีฬาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะแจ้งผลการแข่งขันให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันในการชิงแชมป์โลก2026นะครับจากแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับนะฮะเราไปติดตามเรื่องของกอล์ฟนะครับนะฮะโครงการไทยโดมสติกพาวเวอร์2026ครับจบกันเรียบร้อยแล้วในรอบคัดเลือกนะครับในการหา20นักกอล์ฟไทยเข้าร่วมโครงการไทยโดมสติกพาวเวอร์2026สนามสุดท้ายเมื่อวันก่อนนะที่แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งการหาดาวรุ่งโครงการเรื่องของนักกอล์ฟนะมาประดับในวงการกอล์ฟนะครับซึ่งเป็นการโครงการไทยDomestic Power เนี่ยเป็นส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างครบวงจรนะไทย Domestic Power 2026นะมุ่งหาแล้วก็พัฒนาเยาวชนไทยที่มีศักยภาพฟังรากฐานการเป็นนักกอล์ฟอาชีพก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือสำคัญเลยนะฮะระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับร่วมกันสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครบทุกมิติและมีรากฐานนะครับการคัดเลือกรอบคัดเลือกตัวแทนทั้งภาคนะแต่ละภาคทั้ง4สนามนะครับและสนามสุดท้ายคือแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาก็ปิดฉากนะครับได้นักกอล์ฟฝีมือดีกว่า20คนนะผ่านคัดเลือกเข้าสู่โครงการนะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะครับก้าวต่อในเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและเวทีนานาชาติต่อไปนะครับเป็นนักกอล์ฟชาย10คนนะนักกอล์ฟหญิงนักกีฬาหญิงอีกนะอีก10คนรวม20คนนะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ที่นครนายกเนี่ยก็จะมีการนี่แหละจะมาเปิดตัวกันนะนักกอล์ฟทำกิจกรรมต่างๆนะฮะในส่วนของโครงการนะจะมีการเปิดตัวเรื่องของโครงการของกอล์ฟนะที่นครนายกนะนะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรจะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับนักกีฬา20คนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างเป็นเต็มระบบนะครับอยู่ภายใต้หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกอล์ฟเยาวชนแบบครบวงจรนะครับด้านเทคนิคการเล่นสมรรถภาพทางร่างกายการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนประสบการณ์การแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตนะครับ เช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะคงจะมีการแข่งขันเปิดตัวโครงการนะครับ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโครงการเรื่องของการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup นะครับมีทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลรายละเอียดการแข่งขันนี่อยากให้คุณผู้ฟังติดตามนะที่มีนักกีฬาที่เป็นเยาวชนเรื่องยุวชนเยาวชนเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะครับพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณมาดามแป้งนวลพันล่ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางยางครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลขออภัยนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะร่วมกันแถลงข่าวนะครับที่โรงแรมThe Grand Four Wing Convention นะครับที่ศรีนครินทร์นะที่แยกศรีนครินทร์เลี้ยวขวาไปประมาณสัก1กิโลนะโรงแรมตรงนั้นแหละนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านด้วยนะครับจะมีการแถลงข่าวกันไปติดตามว่า Prime Minister Youth Cup รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความวุ่นวายเนี่ยผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับนะน้องๆจะมีเวทีโอกาสที่ได้ลุยต่อความฝันในเรื่องของฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะครับมาแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับจากเรื่องของไปติดตามเรื่องของการแถลงข่าวการแข่งขัน2ล้อประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันปลายเดือนนี้นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวโลโดมหัวหมากนะครับซึ่งรายการนี้อยู่ในปฏิทินของUCI ระดับคลาสวันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028นะครับมีทีมชาติและสโมสรจาก21ประเทศ38ทีมเข้าแข่งขันนะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนะครับรวมถึงของไทยเนี่ยส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับครั้งที่20มาหลังจากที่ไปเก็บตัวนะครับกลับที่ประเทศจีนนะกลับมานะแข่งขันในการรายการนี้นะเพื่อวัดระดับกับนักปั่นจักรยานแท็กระดับนานาชาตินะครับก่อนที่จะไปเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะก่อนการแข่งขันนาโกย่าเกมนะครับพลเอกเดชาหิงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC นะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28-30สิงหาคม2569นะครับที่เวโลโดมหัวหมากในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานผู้สนับสนุนมีไทยฮอนด้าด้วยนะครับดร.คุณอารักษ์พลประภานะร่วมแถลงข่าวด้วยถือว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอื่นๆมากมายนะฮะร่วมมาแถลงข่าวกันวันนี้ที่ห้องบูงาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟอรินนะครับซึ่งในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับให้มีบรรจุลงปฏิทินลงแข่งขันประจำปีของ UCI ในระดับคลาส1เก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อเป้าหมายในการควอลิฟายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันระดับเนชั่นคัพระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพโดยมีทีมชาติและสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้ง38ทีมจาก21ประเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับมีทีมอะไรบ้างนะขออนุญาตนะครับมีไม่ว่าจะเป็นไทยล่ะครับมาแน่นอนนะสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันออสเตรเลียมาเลเซียมาเก๊าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินเดียซาอุดิอาระเบียฮ่องกงบาเรนอุซเบกิสถานคาซัคสถานนะครับนอกจากนั้นระดับสโมสรอาชีพนะครับ23ทีมนะเกาหลีใต้ส่งมา6ทีมนะคะจีน3ทีมนะฮะไต้หวัน2ทีมฮ่องกง2ทีมนะครับมาเลเซีย2ทีมฟิลิปปินส์นะครับ1ทีมนะมีออสเตรเลียนะครับกาตาร์โปรไซคิงนะครับทีมจากอินโดนีเซียสโมสรจากสวีเดนสโมสรจากสหรัฐอเมริกาและสโมสรจากคิวบานะครับมาแข่งขันด้วยสโมสรจากสโลวาเกียแล้วก็ทีมเวโรโดมจากประเทศไทยนะฮะโอ้โหไทยนอกจากทีมชาติแล้วทีมครับนะก็มีแข่งขันด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจรายการนี้นะครับไปชมแล้วก็ติดตามกันได้นะครับชมฟรีนะครับแล้วก็เปิดการแข่งขัน28สิงหาคมนะครับวันที่28สิงหาคมพิธีเปิดนี่ได้รับเกียรติจากดาโตะอามาจิวซิงกิวนะครับประธานสมาพันธ์ใจหนึ่งเอเชียร้อย ACC นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีในพิธีเปิดแน่นอนแล้วครับการแสดงชุดโขนชุดรามเกียรตินะฮะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวัชรวุฒิวิทยาลัยแล้วก็แสงสีเสียงต่างๆอย่างแน่นอนนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่างานนี้นักกีฬาของเรานะฮะชุดเอเชียนเกมนะครับมาลงฟาดฟันต่อสู้เชือดเฉือนวัดความเร็วในลู่ในแทร็ก นะครับกับนักกีฬาต่างชาตินะครับทีเจครับจายอังสุธาสาวิทนะครับมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์แนวครับนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตน์นะครับหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนนะครับฝึกความแข็งแกร่งกันมานะครับเพื่องานนี้กลับมาทดสอบฝีมือกับนักปั่นชาติต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบงานนี้แล้วก็จะไปเก็บตัวต่อที่จีนนะครับแล้วก็ไปเอเชียนเกมนะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพลเอกเดชาก็บอกว่ามาชมมาเชียร์กันนะครับชมฟรีด้วยนะครับไม่เสียค่าผ่านประตูนั่งกันแบบสบายๆนะชมนักกีฬาไทยนะทั้งชุดเยาวชนนะแล้วก็ชุดทีมชาติไทยนะครับแล้วก็บรรดาคลับจักรยานต่างๆนะที่มาแข่งขันนะทุกคนมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับในการเดินไปทางมาชมกันที่เวโรโดมนะครับก็ชมการถ่ายทอดสดนะครับในการแข่งขันจักรยานรุ่นนานาชาติ Track Asia Cup ได้ทาง Facebook Thailand Cycling Association นะครับหรือว่า TCA Channel นะครับหรือว่าทาง YouTube TCA Channel นะครับก็ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนทุกวันแหละนะครับพูดถึงจักรยานนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกแล้ว City Bike 126นิ้วนะกระแสคึกคักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสของกระแสของการลดใช้พลังงานนะฮะการเรื่องของจักรยานกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะมีคนหาจักรยานวิวเทสนะฮะจักรยานวิวเทสล้อ26นิ้วนะมาใช้นะมาปั่นมาใช้กันนะครับโอ้ตอนนี้กระแสจักรยานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงจักรยานแล้วนะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันที่29สิงหาคมนะผมเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้ว89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับนะโดยอาจารย์ประภาสเพชรไทยพงษ์นะส่งข่าวมานะครับกับการแข่งขันชกมวยนะที่จังหวัดปัตตานีที่ลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีกับการแข่งขันชกมวยศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดนะครับหน้าสนามมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับ29สิงหาคมนะตรงกับวันเสาร์ครับ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมวยนัดพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะคุณผู้ฟังครับปัตตานีเคยมีเวทีมวยนะครับแล้วก็ถ้าดังสุดก็คือเวทีมวยรามโกมุตตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเวทีมวยยังอยู่หรือเปล่านะคุณประทีปเพชรไทยพงศ์อาจารย์ประภาสแนะนำด้วยนะยังอยู่หรือไม่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวทีก็กลายเป็นวิธีสัญจรอ่ะหาดใหญ่บ้างอะไรบ้างนะครับพัทลุงบ้างแต่คราวนี้นะครับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจัดมวยการกุศลนะครับมวยนักพิเศษร่วมฉลอง89ปีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีสถาบันที่ผมเคยเรียนนะคุณผู้ฟังครับปี2534-35นะ3334ประมาณนั้นนะครับนะเคยเรียนตอนนั้นต้องเตะฟุตบอลทั้งวิ่งด้วยนะครับก็มวยคู่เอกนะครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนะฮะ110ปอนด์กับวันพิชิตเทคนิคปัตตานีน้องวันพิชิตครับนะในฐานะเจ้าบ้านนะเอาชนะด้วยนะน้องวันพิชิตนะครับคู่รองนะคู่รองล้านกล้าเกียรติชยุทธ114ปอนด์กับสิงคิวสพงอมรนะครับนะคู่รองนะครับส่วนคู่ค้ำนะครับคู่ค้ำ120นะครับซุปเปอร์บิ๊กสิทธิ์นายกเล็กนะครับแล้วก็จะกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะแล้วก็คู่ที่10นี่เสือดำนายกเอท่าสลานะค่าใหญ่นะ124ปอนด์เจอกับนิชาวเอราวัณนี่ก็ค่าใหญ่เหมือนกันนะโอ้นะก็รอลุ้นกันนะครับมีกันทั้งหมดใน15คู่นะครับ15คู่มวยรายการนี้นะครับท่านสสมหารุดดินยูโซนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับอาจารย์ประภาสเพชรไตรพงศ์นะที่ปรึกษานะครับคุณสมคิดดียิ่งเป็นโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็คุณอารีมณีโชติโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ร่วมกันในการประกบคู่มวยต่างๆนะครับคุณพงษ์คงเพชรอะไรต่างๆนะครับหลายๆท่านนะครับก็ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับน้องๆที่ขึ้นชกกันนะครับ29สิงหาคม2569นะครับมวยดีที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะศึกวันน้ำปลาหวานแม่อารีวันพยัคฆ์สัมพันธ์ต้านยาเสพติดครับบริเวณลานมวยโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับจากมวยผ่านไปคุณผู้ฟังครับจากมวยแล้วก็ไปดูกีฬาอื่นๆกันต่อนะคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมญี่ปุ่นเขาดาวแล้วนะครับญี่ปุ่นเขาดาวเอเชียนเกม นับถอยหลัง1เดือนแล้วนะแล้วก็จะเปิดประเทศต้อนรับนักกีฬาจากทั่วเอเชียเข้ามาแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับกว่า 15,000 คนนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับบอกว่านักกีฬาไทยตอนนี้พร้อม 100% นะครับเบื้องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาผู้ฝึกสอนไม่มีปัญหานักกีฬาผ่านการต้องบอกว่าผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครบ3ครั้งนะครบ3ครั้งแล้วทุกสมาคมเลยเมื่อวานติดผมไปเจอคณะกรรมการประธานคณะกรรมการนะในการติดตามเรื่องของนักกีฬานะพวกกองทุนก็ต้องดูแลเรื่องของความฟิตดูแลเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆครับบอกว่านักกีฬาทุกสมาคมเนี่ยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะนะทำตามขั้นตอนนะการเบิกจ่ายเงินก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะก็หลายคนก็พักนะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดการเรื่องของที่พักนะเจ้าภาพให้นักกีฬา 4,000 ถึง 5,000 คนพักบนเรือด้วยฮะโอ้แล้วก็มีห้องพักกว่า571ห้องนะฮะสระว่ายน้ำ7สระร้านอาหารกว่า8แห่งนะฮะมั่นใจว่าไม่กระทบช่วงมรสุมของญี่ปุ่นที่ต้องเจอบ้างนะครับส่วนนักกีฬาไทยเนี่ยพักในของเรานักกีฬาไทยแล้วก็เจ้าที่อีก 2,000 คนกว่า 2,000 คนนะจะพักในสไตล์ของตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะนะบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่านะนะครับก็มันคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะแต่ผมมองถึงคล้ายๆกับนั่นของบล็อกไซบล็อกตรงสนามโค้งที่3ที่4ของสนามช้างบุรีรัมย์นะก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้นะเป็นโค้ง3ที่เป็นโรงแรมนะซึ่งคนที่ไปเที่ยวดูโค้ง3เนี่ยนะครับติดกับนั่นเลยติดกับโค้ง3ของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นโรงแรมอมรีแต่ว่าเป็นรูปแบบของบล็อกนะครับบล็อกไซนะฮะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้ที่เดียวกันครับนักกีฬาของไทยนะหลายส่วนก็ไปพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะแต่ทำด้วยไม้นะครับบนท่าเรือการ์เด้นเฟียในนาโกย่าครับท่านผู้ว่าบอกว่าไม่มีปัญหาฮะนักกีฬาของเรานะครับส่วนเรื่องของภาพรวมนักกีฬาของไทยนะครับความร่วมมือของกกท.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประสานงานกันอยู่เรื่องของทุกองค์กรนะร่วมประสานงานกันนะครับก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ฟิตอย่างเต็มที่พร้อมในการต่อสู้กันนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลตอนนี้เนี่ยไปถึงนู่นแล้วนะไปถึงที่จีนก็ฝึกซ้อมกันแล้วเรียบร้อยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอ่ะนะครับก็วันนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับพอไปถึงปั๊บก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปถึงที่จีนแล้วนะครับกระแสของวอลเลย์บอลไทยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกทีมหนึ่งนะที่จะได้ลุ้นแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ซ้อมครั้งแรกที่เทียนจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสนะฮะที่เมืองเทียนจินนะครับโอ้โหเจ้าบ้านต้อนรับเอาเยาวชนมาดูด้วยนะในการซ้อมของทีมไทยนะฮะรองแข่งขันกันนะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 21-30 สิงหาคมนะครับรอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอล 20:00 นไปเชียร์พร้อมๆกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวันวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Face สรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570วัฒนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เน็ตซีโร่2050
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCIC ประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
5: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้ามประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
6: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
7: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะ โดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP เนี่ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
7: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไสคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาค ลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2-0เกม21-14และ21-10ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีน่าโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2-1เซต4-6 6-4 7-6ไทยเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
12: พันเอกวัฒนาจันภัยจิตกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสรการรายงาน
11: นายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิงห์ SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20-23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27-30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit

0: ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดผานิชคัดนาครายงาน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

การดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่าร้อยครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไปร้อยหนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครงครามเหมือนตอนซ้อมแต่ละฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็บนเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเหลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธพิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับวัยหนุ่มและใฝ่ฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบกงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอะไหล่ของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็เวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ใฝ่ฝันผมคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลูกไฟฝันในเด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทยวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆชวนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการประถมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากวงหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนหนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเรานะครับเสียงนุ่มละมุนหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะเป็นผู้นำลัทธิหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุยกันแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็หลอกใครสักคนมากระตุ้นให้ลูกโชนหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระดาษโครงการและบทละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

การเปิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขาที่ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกิดจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับผู้อีแอบคลั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะอาจารย์ใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงเขาสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและกับไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันนี่พลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อนี่พลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกแล้วก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเขาโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะผมก็จะไม่ส่งเรื่องให้ท่านอธิการบดีวิสิทธิ์ทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อยนักศึกษาของผมก็รู้จักคำว่ามารยาทท่านรองอธิการบดียิ้มเยาะพร้อมกับพูดว่าออกไปกันได้แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราที่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยัคฆ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จะออกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรองอธิการบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจุ่มแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมะลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สะสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองที่การบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นด็อกเตอร์ทศธรรมวิทวัฒน์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีมีเหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัฒน์เสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดเนี้ยละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองเนี้ยก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความไม่เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
8: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดส่วนพักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารแบบนี้นะคะพบกันกับแก้วพรมรัตน์วันนี้ก็เป็นวันที่18สิงหาคม2569แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวจริงๆสำหรับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160ถึง170ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมค่ะฝนก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และถึงแม้จะมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังแต่อากาศก็ยังคงร้อนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ32ถึง35องศาเซลเซียสในช่วงที่มีฝนตกนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่ควรจะระวังกันอย่างเช่นระวังการลื่นล้มพื้นกระเบื้องพื้นปูนทางเดินหน้าบ้านหรือบริเวณบันไดถ้ามีน้ำฝนหรือมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ก็ทำให้ลื่นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กๆหรือคนที่ต้องเดินถือของหลายอย่างแนะนำว่าเวลาเดินในบริเวณที่พื้นเปียกนะคะเดินให้ช้าลงและถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้รองเท้าที่มีดอกยางช่วยเพิ่มการยึดเกาะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คืออุบัติเหตุทางท้องถนนนอกจากถนนจะลื่นกว่าปกติในช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วหลายคนก็ยังขับรถเร็วขึ้นด้วยรถจักรยานยนต์ยิ่งต้องระวังนะคะยิ่งถ้าเจอฝนตกหนักมากจนมองทางไม่ชัดก็ขอให้จอดรอในที่ที่ปลอดภัยก่อนรอให้ฝนเบาบางลงแล้วค่อยเดินทางต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คือเรื่องของไฟฟ้าค่ะน้ำฝนนะคะน้ำกับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆถ้าบ้านไหนมีน้ำรั่วหรือมีปลั๊กไฟสายไฟอยู่ในบริเวณที่มีน้ำก็เป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างอันตรายเลยนะคะและไม่ควรเข้าไปจับหรือใช้งานด้วยมือที่เปียกเด็ดขาดหากพบว่ามีสายไฟชำรุดหรือว่ามีน้ำขังน้ำเข้าใกล้บริเวณระบบไฟฟ้าควรตัดกระแสไฟจากจุดที่ปลอดภัยและสำหรับอุบัติเหตุเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดหรือว่ามีสายไฟเก่าชำรุดถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำอย่าเพิ่งรีบเสียบปลั๊กใช้งานนะคะถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนแห้งแล้วก็ตามเพราะภายในอาจจะยังมีความชื้นอยู่และสำหรับบ้านที่มีบริเวณต้นไม้ใหญ่นะคะก็สำรวจต้นไม้กิ่งไม้นะคะในช่วงที่ฝนตกหนักๆกิ่งไม้ที่ผุหรือว่าไม่แข็งแรงก็อาจจะหักโค่นลงมาได้พอพูดถึงเรื่องของฝนแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ชวนมาคุยกันต่อก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเวลาที่ฝนตกเรามักจะได้ยินคำเตือนว่าอย่าตากฝนเดี๋ยวไม่สบายแต่การเปียกฝนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดหวัดโดยตรงเพราะโรคหวัดและโรคทางเดินหายใจส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสิ่งที่เราควรระวังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงคือการติดเชื้อทางเดินหายใจและการดูแลร่างกายให้เหมาะกับสภาพอากาศค่ะล้างมือให้สะอาดเป็นประจำหลีกเลี่ยงการใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างไปจับบริเวณตาจมูกและปากรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญนะคะถ้าโดนฝนแล้วตัวเปียกเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวทำให้ร่างกายแห้งไม่ใช่เพราะว่าฝนทำให้เราเป็นหวัดทันทีแต่ว่าร่างกายของเราค่ะที่เผชิญกับความเย็นหรือความชื้นเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องของการดูแลร่างกายค่ะสำหรับบ้านที่มีความชื้นสูงอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือมีน้ำรั่วซึมก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ก็ลองสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรงผนังชื้นไหมมีมุมอับหรือเปล่าเสื้อผ้าที่ตากไว้แห้งสนิทดีหรือไม่ถ้าบริเวณที่ชื้นก็ควรเพิ่มการระบายอากาศค่ะเพราะสภาพแวดล้อมที่มีเชื้อราหรือความชื้นสะสมก็ส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในบ้านและอาจไปกระตุ้นอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ได้ค่ะการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้มากแล้วนอกจากเรื่องของฤดูฝนและสุขภาพค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ฟังเราจะพาไปย้อนดูเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะเพราะวันนี้ตรงกับวันที่18สิงหาคม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะว่าเมื่อกว่าร้อยปีก่อนในยุคที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีแบบที่ใช้กันในปัจจุบันการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีค่ะ

0: ู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
1: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
0: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
1: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
0: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังวันที่18สิงหาคมนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วยังเป็นวันที่มีความหมายนั่นคือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะทำไมถึงจะต้องเป็นวันที่18สิงหาคมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่หมู่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญนั่นคือสุริยุปราคาเต็มดวงและสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยและวงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติค่ะคือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์นี้ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีอย่างละเอียดทั้งตำแหน่งและเวลาที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตะวันตกยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้งทรงสั่งซื้อตำราและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศและทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณทางดาราศาสตร์ด้วยหลักการและวิธีการอันเป็นสากลค่ะการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้นพระองค์ทรงระบุแนวคราดแนวที่เงาของดวงจันทร์จะพาดผ่านว่าจะผ่านที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทรงคำนวณเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ได้อย่างแม่นยำซึ่งแตกต่างจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ระบุไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อพิสูจน์ผลการคำนวณของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารและคณะทูตานุทูตจากชาติตะวันตกไปยังค่ายหลวงที่บ้านว่ากอในการเสด็จครั้งนั้นค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการแสดงให้นานาชาติเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระมหากษัตริย์แห่งสยามที่ทรงให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ทัดเทียมนานาอารยประเทศเมื่อถึงเวลาที่ทรงพยากรณ์ไว้สุริยุปราคาเต็มดวงก็ปรากฏขึ้นตรงตามตำแหน่งและเวลาที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการสร้างความประจักษ์และความชื่นชมแก่คณะผู้สังเกตการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับการกล่าวขานในระดับสากลถึงความก้าวหน้าทางความรู้ของสยามในเวลานั้นจึงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของไทยค่ะต่อมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้วางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยก็ได้มีการเสนอให้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เสนอต่อรัฐบาลให้มีการจัดตั้งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นต่อมาในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525ค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและได้ถวายพระราชสามัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและหัวใจของวิทยาศาสตร์ค่ะคือการคิดอย่างมีเหตุผลการสงสัยและหาคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงทำให้เราเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่มากขึ้นการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแทนความเชื่อที่บอกต่อกันมา จึงเป็นความหมายที่น่าสนใจค่ะของวันที่18สิงหาคมและเมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะที่ใกล้ตัวในช่วงหน้าค่ะเราก็มีเรื่องหนึ่งที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มาฝากกันค่ะนั่นคือเรื่องที่ว่าทำไมเวลาที่ฝนตกใหม่ๆเราถึงได้กลิ่นดินหอมกลิ่นนี้มีชื่อด้วยนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับเสียงเพลงเพราะๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ไปรับฟังด้วยกันค่ะ

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ก็มีสาระในเรื่องของหลังจากฝนตกนะคะทำไมถึงได้กลิ่นดินหอมเราคงจะเคยได้ยินคำว่าไอดินกลิ่นฝนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นนี้มากโดยเฉพาะเวลาที่ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆออกไปเดินเล่นหน้าบ้านตามสนามหญ้าได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นอากาศชื้นๆทำให้มีความรู้สึกสดชื่นแต่กลิ่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญค่ะกลิ่นดินนี้มีที่มาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษมีคำเฉพาะเรียกกลิ่นดินว่า testicle โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของเทพเจ้ากรีกและแม้ว่าเราจะเรียกกลิ่นหอมสดชื่นยามที่ฝนตกลงมาว่ากลิ่นดินแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของสารประกอบทางเคมีบางชนิดที่มาผสมผสานกันค่ะในปีคริสตศักราช1964ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ทำการศึกษาวิจัยถึงที่มาของกลิ่นดินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพายุฝนโดยมาจากโอโซนจีโอสมินและน้ำมันของพืชบางชนิดกลิ่นแรกคือกลิ่นของโอโซนปกติโอโซนนี้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าสตราโตสเฟียร์ห่างจากพื้นโลกไปประมาณ 20-50 กิโลเมตรแต่หากเกิดพายุฝนและมีฟ้าผ่าฟ้าแลบประจุไฟฟ้าจากปรากฏการณ์จะทำให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนในอากาศแตกออกจากกันกลายเป็นอะตอมเดี่ยวอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนบางส่วนค่ะจะรวมกันเป็นไนตริกออกไซด์หรือไนตรัสออกไซด์ขณะที่อะตอมของออกซิเจนที่เหลือก็จะรวมกันเองกลายเป็นโอโซนในที่สุดและเมื่อกระแสลมฝนเคลื่อนตัวลงต่ำก็พัดพาเอากลิ่นโอโซนเหล่านี้ลงมาด้วยค่ะดังนั้นเราจึงได้กลิ่นของโอโซนในตอนที่พายุกำลังมากลิ่นต่อมาค่ะคือกลิ่นจากสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกว่าจีโอสมินมักถูกปล่อยออกมาจากแบคทีเรียเมื่อพวกมันตายลงโดยอยู่รอบๆดินที่มีความชื้นเมื่อฝนตกลงมาหยดน้ำฝนกระทบกับพื้นดินที่มีจีโอสมินอยู่กลิ่นของจีโอสมินจะกระจายออกไปจนเราได้กลิ่นค่ะความรุนแรงของกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝนตกครั้งล่าสุดความเข้มข้นของฝนและถ้าจีโอสมินถูกสะสมเป็นเวลานานและมากขึ้นในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งกลิ่นของมันก็จะยิ่งรุนแรงค่ะนอกจากนี้หากฝนตกลงมาเป็นละอองฝอยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้จีโอสมินลอยตัวจากพื้นดินได้นานขึ้นในทางตรงกันข้ามค่ะหากฝนตกหนักจีโอสมินจะไม่สามารถลอยขึ้นในอากาศได้มากพอจึงเป็นเหตุให้กลิ่นลดลงส่วนกลิ่นที่มาจากน้ำมันของพืชค่ะเกิดจากการที่พืชปล่อยน้ำมันออกมาในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเพื่อชะลอการงอกและการเติบโตของเมล็ดเพราะหากพื้นดินมีความแห้งแล้งมากไม่มีน้ำเพียงพอก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เมล็ดจะรอดและขยายพันธุ์ต่อไปได้เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะสัมผัสกับโมเลกุลของน้ำมันเหล่านี้ทำให้กลิ่นถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับจีโอสมินค่ะจึงเพิ่มกลิ่นดินให้ชัดเจนขึ้นนอกจากมนุษย์แล้วสัตว์ก็สามารถตรวจจับกลิ่นของจีโอสมินได้ค่ะเช่นแมลงวันผลไม้แต่พวกมันจะไม่ชอบกลิ่นของจีโอสมินมากนักค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงกลิ่นนี้แต่จีโอสมินไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพียงแต่ถ้ามีกลิ่นนี้มากๆในอาหารบางประเภทหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเช่นกันค่ะเช่นมักจะพบกลิ่นนี้ในเห็ดผักโขมบีทรูทปลาน้ำจืดบางชนิดแต่การปรุงอาหารร่วมกับส่วนผสมที่มีความเป็นกรดเช่นน้ำส้มสายชูก็ช่วยให้กลิ่นของจีโอสมินจางลงและหายไปได้ค่ะฉะนั้นกลิ่นฝนที่เรารู้สึกกันนะคะก็เป็นเหมือนส่วนประกอบของกลิ่นหลายๆอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นนี้ทำให้สดชื่นก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงความทรงจำของเราค่ะหลังจากที่ฝนตกบางคนอาจจะนึกถึงบ้านอาจจะนึกถึงสวนหลังบ้านหรือนึกถึงตอนสมัยเด็กหรืออาจจะนึกถึงในช่วงเวลาที่เคยนั่งฟังเสียงฝนอยู่หน้าบ้านสิ่งที่เรารับรู้จึงไม่ได้มีแค่กลิ่นแต่ยังมีความทรงจำที่สมองเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากตั้งแต่การที่ฝนตกลงมากลิ่นดินลอยขึ้นมารวมไปถึงสมองของเราที่รับรู้เชื่อมโยงกลิ่นกับความทรงจำเป็นเรื่องราวรอบๆตัวที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตค่ะและเป็นเสน่ห์ของความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องทดลองไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือราคาแพงแค่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็กำลังเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่นะคะในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทั้งสาระความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันไปและได้รับฟังบทเพลงเพราะๆซึ่งเราก็ยังคงนำมาฝากกันนะคะในทุกค่ำคืนกับรายการสาระสารพันซึ่งก็จะมีผู้จัดรายการท่านอื่นๆนะคะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการและก็มีสาระความรู้ดีๆในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจรอให้ติดตามกันค่ะสำหรับคืนนี้นะคะรายการสาระสารพันกับแก้วภูมิรัตน์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนอย่างไรก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วย
4: ได้ไอเทมในเกมด้วยนะ
3: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
5: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลังภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนากรเกษรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชน สรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกุมนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด22จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชนดีสั่งควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะคำร้องภาษาอังกฤษเนียดอนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครจากนั้นพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2489ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งจะเป็นการบรรเลงนะคะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะถ้าผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ใน

ช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์สองเพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

พลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้วก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปานันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

คุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
10: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลจะรับรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เกิน24ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350บาทรถบรรทุกเกิน10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงการบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS จอร์จวอชิงตันซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธะกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนดีสังนะคะเพลงแรกก็คือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคืนวันนี้ฟังคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรต่อได้เพลงแหลมทองเพลงนี้คุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480

พลงแหลมทองที่จบไปนี้ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮระบัตรขับร้องนำค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะคุณคำรณสัมบุญนันนท์ในเพลงชายสามโบสถ์ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และชายไร้โบสถ์คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะข้อมูลบอกว่าจิ๋วพิจิตรแต่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยชายไร้โบสถ์นะคะ

จบไปแล้วเพลงชายสามโบสถ์และชายไร้โบสถ์ฟังเพลงคอยเธอคนเดียวจากคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะเพลงที่สองคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรานนท์ขับร้องเป็นเพลงที่ครูนาฏถาวรบุตรแต่งและบรรเลงด้วยวงทรัพย์สินค่ะเพลงที่สามคอยเธอคุณสุเทพวงกำแพงขับร้องนำในสุเทพคอรัสค่ะเนรัญชราเป็นผู้ใส่เนื้อภาษาไทยในเพลงกลิ่นฟิวนะคะเริ่มด้วยคอยเธอคนเดียว

ดาศิลปินแห่งชาติครับร้องโดยอุดมเขียนเอี่ยมต่อด้วยชายโสดคุณดำรงสุทธิพงศ์ขับร้องผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลและคุณสุชาติวุฒิยาเวศนะคะต่อด้วยชายสัญจรโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชายไร้คู่

ุดต่อไปนั้นเราจะฟังคุณลินจงบุญนครินทร์ในเพลงเกลียดคนปล้นรักต่อได้ใจเธอร้ายจริงโดยคุณสุดเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและเฝ้าคอยโดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติ3เพลงนี้ผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์ค่ะ

จบไปแล้ว3เพลงเป็นผลงานของวราวรเวทนะคะและก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากผลงานของคุณจงรักจันคณา1หญิง2ชายโดยคุณอุมาพรบัวพึ่งและวันคอยโดยคุณธนูศักดิ์ภักดีเทวาทั้งหมดนี้ผลงานของจงรักจันคณาค่ะคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยเราจะมาเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก5นาทีแล้วเราก็ไปฟังหัวข้อแม่บทในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการระงับความอาฆาตเรามาเริ่มกันด้วยการทำสมาธิซะก่อนจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ณปัจจุบันนี้คือการทำจิตให้มีความสงบด้วยการที่มาใส่ใจอยู่กับลมหายใจของเราไม่ใส่ใจกับสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปเช่นเสียงเช่นกลิ่นลืมตาอยู่ออกกำลังกายอยู่ทำนั่นนี่อยู่อาจจะเห็นภาพด้วยและความคิดต่างๆที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่ผ่านมารู้ได้ด้วยตาจะเป็นรูปรู้ได้ด้วยหูถ้าเป็นเสียงรู้ได้ด้วยใจถ้าเป็นความคิดนึกมีช่องทางให้การรับรู้ได้เพราะมันมีการผ่านมาของสิ่งต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วไงถ้าใส่ใจจิตเราก็ไปตามนั้นใส่ใจสิ่งไหนจิตเรามุ่งพุ่งไปตรงนั้นสิ่งนั้นก็มีพลังในที่นี้เราให้ใส่ใจมุ่งพุ่งอยู่กับลมหายใจหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงส่วนต่างๆใดๆของร่างกายให้ปล่อยเป็นธรรมชาติให้ทำอย่างสบายๆลมหายใจให้เป็นสบายๆใส่ใจอยู่กับลมตรงไหนตรงจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นบริเวณนั้นก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ด้านในโพรงจมูกนั่นเองรับรู้ถึงกลิ่นตรงนั้นใส่ใจตรงนั้นใส่ใจแล้วถ้ามีสิ่งอื่นผ่านมาไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งนั้นการไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นเหล่านั้นคือมันก็อ่อนกำลังไงผู้ฟังเราไม่ใส่ใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังเราใส่ใจอยู่กับลมสติของเรามีพลังพอเราทำอย่างนี้จิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงเพราะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นไงระงับลงโดยอัตโนมัติเลยระงับลงแล้วจิตเราก็จะเรียกว่าเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิไม่ยากเริ่มต้นด้วยการตั้งสติสมาธิก็มาสมาธิที่มานั้นไม่ได้ว่าจะไม่มีความคิดไม่ได้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นภาพเพราะมันมีช่องทางอยู่ยังไงมันก็มีเสียงมีภาพมีความคิดเป็นช่องทางเหมือนกันแต่มีแล้วเราไม่ตามไปเราจะเปรียบไว้เหมือนกับเสาหินที่เป็นเสาเขื่อนเสาอินทคีนคือเป็นเสาที่มีความมั่นคงเสาหินทั้งแท่งปักลงไปในดินอย่างลึกโผล่ขึ้นพ้นดินขึ้นมาจะเอาสัตว์มาปลูกเอาไว้เอาสุนัขบ้านเอาสุนัขจิ้งจอกเอาลิงเอานกเอางูเอาจระเข้มาปลูกไว้มันดึงยังไงมันไม่ไปต่อให้มันแข็งแรงขนาดไหนเพราะเสามันมั่นคงกว่าจระเข้ดึงไปดึงไปโอ้หมดแรงมันก็อยู่เฉยลิงก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันสุนัขก็เหมือนกันหมดแรงตอนดึงเสาได้รับแรงดึงแต่มันไม่ไปด้วยพอหมดแรงปุ๊บมันก็เฉยเหมือนกันว่าตอนที่จิตของเรามีสติตั้งมั่นไว้แล้วได้ยินเสียงมันดึงละมีความคิดนึกมันดึงละแต่พอมันดึงไปดึงไปเราไม่ใส่ใจตามมันเดี๋ยวมันนอนแรงเอาเองแต่ว่าถ้าเราไปใส่ใจในมันนะ ันมีพลังนะท่านผู้ฟังบางทีมันดึงเชือกขาดได้ดึงเสาให้มันล้มได้หนึ่งประการบางทีเสายังไม่แข็งแรงเต็มที่หรือว่าเชือกมันขาดนั่นคือความที่สัตว์เหล่านั้นมีพลังอยู่เราอย่าให้พลังกับมันถ้าเราให้พลังกับมันมันก็จะมีพลังเป็นเพราะเราใส่ใจไปในมันมันจึงมีพลังแต่ถ้าเราไม่ให้พลังกับมันคือเราไม่ใส่ใจในมันพอไม่ใส่ใจในมันมันอ่อนพลังเดี๋ยวมันก็ซบเซาไปเหงาไปอ่อนไปจางคลายไปแล้วก็ดับไปพอมันดับไปคราวนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดละสบายสบายละนิ่งเย็นอยู่ได้ให้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะบูฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครุ่นตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยเพื่อให้ปริยัติข้อมูลการศึกษาที่เราจะทำต่อไปนี้ไม่กลายเป็นงูพิษเราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วในหัวข้อวันนี้ที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องของความอาฆาตเรื่องของความผูกเวรจะทำอย่างไรให้เราสามารถหยุดการผูกเวรกับคนอื่นคนอื่นมาผูกเวรกับเรานี่เราคุมจิตของเขาไม่ได้นะแต่เราจะไปผูกเวรกับเขานี่เราคุมจิตของเราทำยังไงนี่คือคำถามในที่นี้การควบคุมจิตที่จะไม่ให้เกิดการผูกเวรการอาฆาตเดี๋ยวเรื่องนี้มีอยู่หลายพระสูตรเลยทีเดียวทั้งที่อยู่ในอังคุตตรนิกายอยู่ในสังยุตตนิกายมีหลายที่วันนี้ก็จะรวบรวมเอามาให้ได้ฟังด้วยกันไปเลยอันดับแรกก่อนว่าทำไมเราถึงมีการอาฆาตการผูกเวรซึ่งลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนกับความคิดเบียดเบียนนะเพราะว่าความคิดเบียดเบียนคือเราจะไม่ได้อาฆาตเขาไม่ได้โกรธคนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงจะต้องการแยกความแตกต่างนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายพรานที่เขาจะไปฆ่ากวางตัวหนึ่งเนี่ยนะคือเขาไม่ได้แบบโกรธเจาะจงกวางตัวนี้หรือกวางทุกตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเวลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยคือเขาก็เอาหนังมันเอาเนื้อมันจำเป็นต้องฆ่าก็ไปงั้นไงอันนี้คือลักษณะของความคิดเบียดเบียนทีนี้ความคิดเบียดเบียนบางครั้งมันเจือด้วยความอาฆาตด้วยเช่นในพรานคนนี้เคยไปจับกวางแต่กวางนั้นหนีไปมันโกรธว่ากวางทำไมทำอย่างนี้หนีจากกับดักของฉันฉันจะโกรธเกลียดอาฆาตกวางทุกตัวเหมารวมไปเลยแล้วก็เบียดเบียนก็ด้วยทั้งอาฆาตด้วยบางทีความอาฆาตมันปนเข้าไปในความคิดเบียดเบียนได้แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวทีนี้จุดตรงนี้แหละที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงตัวอย่างที่ยกมาเรื่องของนายพรานพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวด9ท่านผู้ฟังพูดถึงเหตุเรื่องราวที่จะให้เกิดความอาฆาตได้แต่แบ่งเป็น3เสร็จด้วยกันเสร็จละ3ข้อปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นตัวเองก็คือถ้าใครมาทำอะไรให้เราแบบไม่ดีไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็อาฆาตไง ดยทั้งสามเซตปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือคิดว่าเขาจะต้องทำไม่ดีกับเราหรือตอนนี้เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือที่ผ่านมาเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีกับเราอันนี้เขาคิดอย่างนี้จึงมีอาฆาตนี้ปรารภตัวเองอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อมาส่วนที่เป็นการปรารภคนอื่นก็แบ่งเป็นสองส่วนเสร็จละสามสามโดยแบ่งเป็นคนที่ฉันไม่ชอบกับคนที่ฉันชอบถ้าคนที่ฉันชอบดันมีคนมาทำไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ฉันชอบเฮ้ยฉันก็อาฆาตแกเหมือนกันเอาแกมาเป็นศัตรูกับมิจฉันก็ถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ก็ไปอีกสามกองส่วนคนอื่นที่ฉันไม่ชอบคือฉันมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยแล้วแกมาทำดีกับคนที่ฉันมองว่าเป็นศัตรูมิตรของศัตรูก็ศัตรูเหมือนกันก็เลยอาฆาตก็ด้วยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันผู้ฟังคงจะเข้าใจเห็นบาตานะว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบดันมีใครไม่รู้มาทำประโยชน์ทำความดีแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนนั้นไปด้วยเพราะคนที่เราไม่ชอบดันได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วหรือวางแผนก็ว่าจะไปทำความดีในกับคนที่ฉันไม่ชอบก็จะอาฆาตคนนั้นไปด้วยคือจิตที่จะมีความอาฆาตจะเกิดได้จากเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังดูเลยในเรื่องราวทั้งหมดที่มีปัญหาในโลกทั้งหมดสภาดราม่ารายการทีวีเรื่องราวลงข่าวใดๆมันตรงนี้เลยเขามาทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบจอดรถหน้าบ้านอะไรหรือคนที่ฉันรักทำลูกฉันทำลูกน้องฉันลูกน้องโอ้มันทุกเรื่องมันลงมาตรงนี้ท่านผู้ฟังแล้วบางทีก็ขุดเอาเรื่องที่แบบโอ้ยนานมาแล้วแล้วบางทีก็ขุดเอาแบบคิดมาเป็นตู่เป็นตาว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้จัดการซะนี่เลยไม่ว่าจะกราดยิงไม่ว่าจะด่ากันในโซเชียลฟ้องร้องคดีความในศาลมันเรื่องนี้แหละประโยชน์ผลประโยชน์กับตัวเองผลประโยชน์คนอื่นในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่คิดไปทางนู้นคำถามคือเหตุมันมีอย่างเงี้ยเราจะแก้ยังไงเรื่องการแก้นั้นท่านให้ไว้หลายวิธีเลยทีเดียวมีเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตตะมุฟังมันต้องมีเหตุดับอะไรที่เกิดได้มันไม่ดับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวงจรเกิดได้ก็ต้องดับได้แน่นอนฟันธงดับยังไงก็ถ้ามีเหตุแห่งการดับมันดับได้แน่ถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราหยุดเหตุนั้นผลก็ดับไปสิพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพระสูตรเดียวกันท่านฟังถัดมาตรัสถึงวิธีที่จะกำจัดความอาฆาตไปที่เหตุมันเลยถ้าเหตุพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนอื่นจะมาเล่าไม่ได้เพราะก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราใช่ปะที่ผ่านมาตอนนี้หรืออนาคตเราให้มองอย่างนี้ท่านบอกว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราใช่ไหมโอ้ยแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเล่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรอกเรามองงี้เลยฮะยังไงนะเดี๋ยวมึงฟังทำความเข้าใจตัวนี้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเราไปมองตรงนี้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเรามองตรงนี้ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราโฟกัสเราจดจ่อเราใส่ใจไปตรงไหนนี่สิ่งนั้นมีพลังนะไอ้ความอาฆาตมันก็จะเกิดจากตรงนี้แหละมันตรงนี้เป็นเหตุมันก็เลยฉันไม่พอใจความไม่พอใจมันตามมาจากการที่เห็นตัวมันไม่เป็นประโยชน์เพราะทุกความคิดนะท่านผู้ฟังมันจะมีอารมณ์ติดมาโดยเสมอในที่นี้ก็จึงมีความอาฆาตโผล่ขึ้นมาจากความคิดที่ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรา ไปเห็นตรงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเราแก้ยังไงนะก็แก้ตรงนี้แหละว่าก็มันไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราไปหาประโยชน์ดีกว่าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คนนี้เขาไม่ทำประโยชน์ให้เราไม่สนใจหรอกไอ้ความไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนนี่แหละจะทำให้ความอาฆาตมันระงับไปแก้ตรงเหตุตรงนี้เลยก็แล้วก็ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะเราก็ไปทำหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าถูกไหมท่านฟังง่ายๆดีนะพอเราไม่โฟกัสใส่ใจจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไอ้เหตุที่จะทำให้มีความอาฆาตใดๆจบเลยจบเลยมันโผล่มาไม่ได้ไม่ว่าจะปรารภตัวเราเองที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้หรืออนาคตหรือจะปรารภคนอื่นนะคนที่เรารักแล้วเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักนี่เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องไปหาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าความมาฆ่าดับเลยหรือคนที่เราไม่ชอบใจเฮ้ยคนนี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้วก็มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่ไม่เป็นที่ชอบใจของเราเฮ้ยคนที่เราไม่ชอบใจเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นเราไม่สนดีกว่าเรื่องเนี่ยมันหลุดเลยท่านผู้ฟังหลุดจากการที่จะต้องไปสนใจในสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ชอบก็มันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะสนใจทำไมเราไม่สนใจหรอกพอไม่สนใจปุ๊บความมาฆ่าไปไงอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องมีแบบเนื้อเรื่องสตอรี่ใดๆดราม่านั้นๆให้มีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะแต่พอเราบอกไม่สนใจหรอกตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกับตัวเองกับคนอื่นคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักก็ตามเถอะความไม่เป็นประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเราไม่ใส่ใจตรงนั้นนะเพราะมันไม่มีประโยชน์เราไปใส่ใจตรงจุดไหนที่มันจะมีประโยชน์ดีกว่าความที่เราไม่ใส่ใจจุดที่ไม่เป็นประโยชน์นี้นั้นทำให้ความอาฆาตดับไปได้เลยเกิดขึ้นตรงไหนจะดับมันตรงนั้นตรงหวังเหมือนเราเป็นแผลตรงไหนเราก็ต้องใส่ยาตรงนั้นน่ะหมอบอกให้เอายามาหยอดตาเราก็ไปใส่ตาตุ่มซะมันจะไปหายได้ไงเจ็บตาอยู่แล้วตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีปัญหาเราจี้จ่อไว้ตรงนั้นมันจะแก้ได้ทีนี้เครื่องช่วยอื่นมีไหมมีสองประสูตรว่าไปแล้วนะเหตุที่เกิดความอาฆาตแล้วก็วิธีกำจัดของเขาก็เพียงแค่ว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็มันไม่มีประโยชน์เราจะไปใส่ใจมันไม่มีทางจะเกิดประโยชน์ใดๆได้เลยไม่เอาดีกว่าเอาเครื่องช่วยมีไหมมีโดยตรัสถึงคุณธรรม5ประการต่อไปนี้มาในอังคุตระนิกายหมวด5จะมีอยู่2เรื่องแล้วก็ทีฆนิกายก็มี5ประการเหมือนกันก็มีอยู่เรื่องนึงเรื่องที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5นี้ซะก่อนท่านตรัสถึงคุณธรรม5ประการที่จะช่วยในการที่จะกำจัดความอาฆาตที่ว่าเราจะไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วจะไปใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงไหนตรงนี้เลย5ประการเมตตาอันนี้ที่1เมตตาเป็นประโยชน์ไหมเป็นกับใครก็กับคนที่ทำนั่นแหละแล้วถ้าเราจะไปใส่ใจเรื่องที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่ใส่ใจหรอกแล้วไม่ใส่ใจอะไรที่จะมีประโยชน์กับเราเมตตาพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นเมตตานี่สายตรงเลยท่านผู้ฟังสายตรงในการที่จะกำจัดความอาฆาตเลยมองกันด้วยสายตาแห่งความอาฆาตความเกลียดชังความคิดประทุษร้ายนี่เหมือนฆาตกรนี่นะเขาได้หมายมาว่าต้องไปล่าคนนี้นักล่าฆ่าหัวนักฆ่านี่ปุ๊บเขาจ้องเอาคนนั้นอย่างเดียวเลย มองกันนี่ด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนแม่มองดูลูกหรือเวลาที่เราเจอเพื่อนหรือญาติที่รักไม่ได้เจอกันนานมองกันด้วยสายตาแบบนั้นจิตแบบนั้นประกอบด้วยเมตตาแน่นอนตัวบังเมตตาเอามาเจริญไว้ในใจแล้วมันจะมีเมตตาได้ไงฉันอาฆาตมันอยู่ฉันโกรธมันอยู่ฉันเกลียดมันอยู่ก็ถามว่าความอาฆาตเกลียดชังความไม่พอใจเกิดมาได้ไงก็ไปจดจ่อตรงที่เขาทำให้ฉันไม่ดีเนี่ยฉันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยฉันเอาจดจ่อนั้นมันก็เลยมีความอาฆาตใช่ไหมล่ะเหมือนกันท่านผู้ฟังถามว่าความเมตตาปีติหรืออะไรที่มันจะดีๆมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดได้ไงก็จิตของเราไปใส่ไว้ตรงเรื่องที่มันจะมีความเมตตาสิเช่นแม่เนี่ยแม่รักลูกเราคิดถึงแม่คนไหนก็ได้ไม่ใช่แม่เราก็ได้อะก็รักลูกหรือเจ้าของสุนัขรักสุนัขของมันเองสุนัขมันก็รักเจ้าของของมันเอาความรักตรงเนี้ยนึกเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์คือเมตตาที่ใครที่คนที่คิดนั่นแหละก็คือเราใช่ไหมพอเราคิดถึงเรื่องนั้นมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาด้วยเราปึ้งมีเมตตาเกิดขึ้นปึ้งที่ไหนจิตใจของเราแล้วแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้บุคคลที่เราบอกว่าเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะแผ่เขาเลยแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านตัวเขาคือเอาตัวเขาเป็นอารมณ์ก็มาเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายความว่ามันดึงกันมาคือพอเรานึกถึงคนนั้นที่เราไม่ชอบปื๊ดความอาฆาตเกิดขึ้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นแองเคอร์เป็นสมอเรือดึงกันมาดึงความอาฆาตมาดึงอารมณ์นี้มาเอาใหม่เรามานึกถึงสิ่งที่จะให้เกิดความรักความเมตตาไม่ว่าจะเกิดจากคนจากพระพุทธเจ้าหรือจากใครก็ตามจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นึกถึงตัวเราในอดีตที่เราเคยมีความเมตตากับใครก็ได้เอานึกถึงเรื่องนั้นปื๊ดมันก็มีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราใช่ไหมพอมีความเมตตาแล้วเราจะทำยังไงให้ความอาฆาตเวลาที่เรานึกถึงคนนั้นมันอ่อนลงเราก็แผ่เมตตานี่แหละที่เราทรงไว้ในจิตแล้วนี่แหละไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เราปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านบุคคลนี้การผ่านบุคคลนี้ไปผลที่ดีเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรานึกถึงบุคคลนี้ในภายหลังต่อมาเนี่ยไอ้ความโกรธความอาฆาตมันจะเบาบางลงมันจะหายไปจะเจริญเมตตาในบุคคลนั้นคือทำอย่างนี้โอเคนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจริญกรุณากรุณาหมายถึงความคิดในการที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์คิดในที่นี้คือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่ข้อนี้มีอุปมาท่านผู้ฟังในพระสูตรถัดกันมาแต่ยังไม่พูดตอนนี้จะไปอธิบายในตอนพระสูตรนั้นแทนแต่บอกเรื่องของกรุณาก่อนละกันเดียวกันท่านผู้ฟังที่ว่าเราต้องชาร์จพลังกรุณาให้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วแผ่กรุณานี้ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยตัวเราแผ่นะผ่านตัวเราด้วยเนี่ยแล้วก็ผ่านไปยังบุคคลนั้นกรุณากรุณาเกิดขึ้นได้ยังไงก็คิดเรื่องที่เราจะกรุณาเขาหลักๆเปรียบเทียบเหมือนกับนายพรานที่จะไปฆ่ากวางล่ะไม่ได้จะโกรธเกลียดกวางตัวนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกวางตัวไหนไหนแต่มันอยู่เหนือลมแล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ฉันจะยิงได้แล้วมันก็มองไม่เห็นฉันมันประมาทเล่อๆอยู่เอาละฆ่ามันซะเพื่อจะเอาหนังเอาเนื้อมันโกงธนูขึ้นท่านผู้ฟังเอาลูกศรใส่กับคันธนูแล้วโกงคันธนูขึ้นเล็งด้วยสายตาแบบแหลมคมเปียบของนายปราณกำลังแขนนี่บึ้มบึ้มขึ้นเลยแต่เกิดในจิตมีความกรุณานิสหนึ่งขึ้นมาปึ๊บเฮ้ยมันจะตายวับขึ้นมาปึ้งเนี่ยเขาผ่อนคันธนูลงเลย ด้วยกรุณานิดเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นในจิตความคิดเบียดเบียนมีเยอะอยู่นะแต่ตรงข้ามันเนื้อมันหนังมันเงี้ยคิดไปแต่พอมีความกรุณาเกิดขึ้นนิดนึงปุ๊บเฮ้ยมันจะมีทุกข์นั่นเองเฮ้ทุกข์ที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นนะเฮ้ยเราอย่าให้มันได้ทุกข์นี้เลยนี่คือความกรุณาระวังปุ๊บเดี๋ยวถ้าคิดจนถึงจุดที่เราอย่าให้มันทุกข์เลยเราปรารถนาให้มันพ้นจากความทุกข์นี้ซะคันธนูลดลงปลดออกไม่หยิงแล้วนี่คือกรุณาดูฟังกรุณาแบบนี้โอ้เราอยากให้เขาทุกข์เลยถ้าเราจะแบบด่าเขาอย่างนี้นะเราจะว่าเขาเราจะวางแผนกำจัดเขาอย่างนี้นี่เขาจะมีทุกข์นี่นะเอางี้ฉันจะด่าเขาเนี่ยทิ่มแทงด้วยหอคือปากเอางี้ฉันไม่ทิ่มแล้วกันก็จะไม่ด่าแล้วกันปึ๊บนี่คือกรุณาเลยนะกรุณาเกิดขึ้นในจิตของเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วแพ้ไปเลยตัวฝังแพ้กับตัวเราเองปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เลยบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานี่แหละหรือกับคนที่เรารักหรือกับคนที่เราไม่รักแล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอย่างนี้นะพวกของคนอื่นอย่างเงี้ยเอาแพ้กรุณาให้พ้นจากความทุกข์ใดๆที่เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามคนมันก็มีทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันอะในโลกนี้เป็นอย่างนี้แต่มาประการที่สามท่านในเจริญอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมท่านฟังมีอยู่ในเซตเรื่องของพรหมวิหารสี่เลยนะเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอยู่ไหนไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นความยินดีพอใจแต่นี่เป็นความอาฆาตอยู่ความอาฆาตพึงเจริญอุเบกขาในประการที่3ตนว่าอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีพอใจเราก็เฉยได้ไม่ได้ยินดีพอใจไปตามเรื่องที่มันน่าโกรธน่าเสียใจเราก็วางเฉยได้ไม่ได้จะเสียใจโกรธไม่พอใจไปตามการวางเฉยความนิ่งไม่ว่าจะทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่พอใจนี่คืออุเบกขามาจากเขานี่แหละท่านเปรียบเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีช่องไม่มีโพรงใดๆเวลาฝนตกใส่ลมพัดมาแดดสาดส่องไปจากกลางวันจากกลางคืนแสงจันทร์แสงอาทิตย์นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะของอุเบกขาหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำน้ำเวลาใครโยนสิ่งที่น่ารังเกียจโยนสิ่งที่น่าพอใจลงไปมันเฉยแผ่นดินก็เหมือนกันสมมติเราถุยน้ำมันลงแผ่นดินหรือจะทำอาหารดีๆตกลงใส่พื้นดินอย่างเงี้ยเฉยมันไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะที่เป็นอุเบกขาให้เราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตแบบภูเขาหินหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำวางเฉยมาในทุกทิศทางพอใจไม่พอใจแพ้ไปเลยไม่ว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจกับเราเราวางเฉยได้ไม่ว่าจะมาจากทางบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเฉยวางเฉยอุเบกขาแพ้ไปอย่างนี้จะสามารถทำให้เวลาที่มีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจเนี่ยเราจะเฉยได้เพราะฉะนั้นเราเห็นแพทเทิร์นนะท่านฟังว่าเมตตาก็ต้องมากับอุเบกขากรุณาก็ต้องมากับอุเบกขาอุเบกขาที่มานั้นจะทำให้เมตตาของเรานี้ไม่กลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อจะทำให้กรุณาที่เราแผ่ไปนี่ไม่กลายเป็นความเสียใจเศร้าโศก

ถัดมาประการที่สี่คุณผู้ฟังพึงถึงการไม่นึกไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นความอาฆาตจะระงับไปได้ก็อย่าไปคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยเมตตาถูกไหมถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยกรุณาคิดถึงคนนั้นนะเขาทำไม่เป็นประโยชน์เราต้องคิดด้วยอุเบกขาหรือทางนั้นก็ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องนึกถึงบุคคลนั้นได้ไหมก็ได้บางครั้งนะฮะไม่ใช่ได้หมดหรอกได้บางครั้งหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มั้งก็ได้บ้างได้บ้างนั่นแหละมันคือได้ท่านฟังได้แล้วได้บ้างคือได้แล้วได้แล้วไงอะไรที่เราได้แล้วนะทุกฝั่งเราทำให้มากเจริญให้มากมันจะได้มากขึ้นจากที่น้อยมันจะเป็นมากขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะเราทำบ่อยๆเราเจริญให้มากเราทำให้มากใส่ใจที่ไหนอ่ะก็ใส่ใจในเมตตาใส่ใจในกรุณาใส่ใจในอุเบกขาใส่ใจในเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์ใส่ใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะโอ้เรื่องศีลก็เป็นประโยชน์เรื่องสมาธิก็เป็นประโยชน์เรื่องความเพียรเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะเป็นประโยชน์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะอย่างน้อย16ประตูเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยบอกไปแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่แหละประตูแห่งประโยชน์ทีนี้พอเราไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใส่ใจบุคคลนั้นมันก็จะมาตรงกับที่พูดไปแล้วเหตุในการที่จะกำจัดความอาฆาตว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดถึงตรงนั้นทำไมไม่คิดดีกว่าเราจะไปทำใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือตรงนี้เลยท่านผู้ฟัง9ข้อนั้นที่พูดถึงเหตุแห่งการที่จะระงับความอาฆาตได้มารวมอยู่ใน1ข้อตรงนี้นี่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะของพระพุทธเจ้านะจากอังคุตรนิกายหมวด9อ๋อจะแบบจำไงไม่ใส่ใจอ่ะมันมีคำอธิบายอยู่ในอังคุตรนิกายหมวด5เสียบอยู่ตรงนี้ในประการที่4อธิบายกันได้ก็ทำอย่างนั้นสิจะไม่ใส่ใจอ่ะก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์นั้นเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดทำไมเราไม่คิดดีกว่าเงียบคิดแค่นี้อ๋อเราก็ไม่ใส่ใจบุคคลนั้นได้เหมือนกันนะเรื่องไหนที่เราไม่ใส่ใจไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงมันก็อ่อนกำลังเรื่องไหนที่เราใส่ใจนึกถึงระลึกถึงมันจะมีพลังประการเป็นอย่างนี้ทั้งหมดต้องฟังก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่จะให้เกิดความอาฆาตใช่ไหมหรือถ้าจะนึกข้อนี้เลยประการที่ 5นึกถึงความที่สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนั้นเรื่องกรรมตรงนี้อุเบกขานะท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของอุเบกขาพอนึกถึงว่าเขาก็มีกรรมเป็นของตนนะเขาทำดีเขาก็ได้ดีล่ะเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วล่ะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละมันจะเบาลงมันจะมีจุดที่ให้เราเกาะจุดที่ให้เรานึกถึงระลึกถึงนึกถึงเรื่องกรรมเป็นประการที่5อย่างนี้ก็ได้นี่คือตามนัยยะของการระงับความอาฆาตอังคุตรนิกายหมวด5นัยยะที่1ยังมีนัยยะที่2ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรถัดกันมาพูดถึงเรื่องความอาฆาตว่าบุคคลที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยมันมีเยอะแยะเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้กับภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนะโอเคเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมล่ะมันก็จะมีอาจจะมีส่วนดีอาจจะมีส่วนไม่ดีท่านหยิบแจกแจงไว้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรแจกแจงบุคคลเอาไว้นะเอาคนที่บอกว่าดีมีกรรมทางกายดีบริสุทธิ์มีกรรมทางวาจาดีบริสุทธิ์แล้วจิตใจของเขาเนี่ยยังได้

0: มาถะยังได้วิปัสสนาหมายความว่ามีความสุขทางใจด้วยในบุคคลที่เขาดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจบางคนไปอาฆาตเขานะก็ประหลาดเหมือนกันเอาแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะเช่นมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่ากรรมทางวาจาเขาบริสุทธิ์ดีอยู่บางคนก็จะเนี่ยคนเนี้ยไม่ดีเลยเป็นไปได้ไม่ยังไงคุณก็ไม่ควรจะอาฆาตเขานะไม่ว่าเขาจะดีเป๊ะๆกายวาจาใจหรือไม่ดีทางกายแต่วาจาอาจจะดีหรือสลับกันวาจาไม่ดีแต่กรรมทางกายดีหรือจริงทั้งกายวาจาไม่ดีเลยนะเฮ้ยแต่บางทีทางใจเขาอาจจะดีก็ได้แต่เขาดีจริงใช่ไหมล่ะหรือต่อให้เขาไม่ดีหมดเลยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ทางใจได้ความสุขได้ก็ไม่ได้ไม่ดีไม่มีคนแบบนี้เราก็ไม่ควรจะอาฆาตเขาท่านแจกแจงไว้5ประเภทแบบนี้ลำดับที่ไล่มาก็คือไล่จากกายไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบริสุทธิ์ซะก่อนนะไม่ควรอาฆาตทำไมจะไปใส่ใจส่วนที่ไม่ดีของเขาทำไมล่ะก็คนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีทางกายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวาจาเขาบริสุทธิ์เขาเป็นคนพูดดีได้แต่จะผิดศีลกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเขาก็มีส่วนดีให้เราใส่ใจได้ความเลื่อมใสส่วนที่ดีของเขานั้นส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเฉพาะส่วนที่ดีว่างี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับภิกษุที่สมาทานผ้าบางสกุลเป็นวัดคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่มันเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วอย่างเงี้ยนะไปพบผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเก่าผืนหนึ่งตอนไปบิณฑบาตนี่เห็นกองผ้าอะไรเขามาทิ้งตรงนี้เอาเท้าเหยียบดูคลี่ออกดูพอใช้ประโยชน์ได้เอาเท้าซ้ายเหยียบปุ๊บเอาเท้าขวาเขี่ยออกปุ๊บตรงนี้พอใช้ได้ก็ชักบางสกุลออกมาเลยพอทิ้งแล้วนั่นน่ะถูกทิ้งแล้วไม่แล้วก็เราชักบางสกุลได้นั่นเลยเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไงก็ทิ้งไปก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใส่ใจก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ป่ะใช่ไหมก็นั่นสิก็เดินไปเลยส่วนไหนใช้ประโยชน์ได้ก็ชักบางสกุลออกมานี่ก็จะเป็นคำที่ว่าชักบังสุกุลเอานะตะบวงถือด้วยสัญญาความที่ว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่ขโมยก็เขาทิ้งแล้วเอาของที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาด้วยอะไรความที่ว่ามันเป็นผ้าบังสุกุลแบบนี้แหละเช่นเดียวกันตะบวงนี่เป็นอุปมาเปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เขามีกรรมทางการไม่บริสุทธิ์ก็เอาเฉพาะส่วนที่บริสุทธิ์มาพิจารณามาดูใส่ใจตรงนั้นเราจะละความอาฆาตได้ความที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยนะคุณละได้แน่นอนหลักการเดิมเดียวเลยท่านผู้ฟังเราไม่ใส่ใจสิ่งที่มันจะไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นอ่อนกำลังเราจะใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เป็นผลดีกับเราใส่ใจตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเอาเรื่องประโยชน์มาเป็นหลักนะท่านผู้ฟังประโยชน์นี่มันจะมองลึกได้สองระยะประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สองฝ่ายสูงสุดคือประโยชน์สองฝ่ายเอาสูงสุดตรงนั้นเอาประโยชน์ในระยะที่สองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ต่อมาประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสามอันเลยประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสองระยะจิตใจเราให้หวังเอาประโยชน์แบบนี้ประโยชน์นี้นั้นท่านฟังไม่ใช่ผลประโยชน์แบบแบ่งเงินการผลประโยชน์แบบเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งผลประโยชน์เรื่องยศเรื่องอะไรนั่นคือกามนั่นคือปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์เนี่ยดีกว่ากามเนี่ยมีเยอะแยะประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลประโยชน์ในการที่ให้เกิดสมาธิตัวเองคนอื่นสองฝ่ายประโยชน์เราหวังเอาตรงนี้ให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้น ไม่ใช่แค่เอาต่ำๆเรื่องของกามเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่เอาประโยชน์เรื่องสูงขึ้นเอาตรงไหนเป็นประโยชน์เอาตรงนั้นตรงไหนไม่มีประโยชน์ไม่เอาเหมือนภิกษุชัดผ้าบางสกุลทีนี้ถ้าสลับเป็นหลักคนนี้ก็มีวาจาไม่บริสุทธิ์แต่กายบริสุทธิ์สลับกันก็เช่นเดียวกันทั้งวังใส่ใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อุปมาตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นต่างกันนิดหนึ่งโดยพูดถึงคนที่เดินทางมาแบบร้อนเหนื่อยอบอ้าวกระหายน้ำเขามาเจอสระน้ำแห่งหนึ่งแบบมีจอกแหนขึ้นเต็มเลยโอ้ยน้ำหิวน้ำเขาก็เลยกวาดจอกแหนนี่ออกเขี่ยออกแหวกออกแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยจกน้ำขึ้นมากวักน้ำขึ้นมาดื่มกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้ากวักน้ำขึ้นมาใช้ชโลมร่างกายให้คลายร้อนเอาก็น้ำมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะจอกแหนมันบังอยู่ก็เขี่ยมันออกดิจะไปบ่นว่าโอ้ยจอกแหนเยอะแยะเลยทำไงก็เขี่ยมันออกดิก็เอาน้ำมาใช้คุณร้อนอยู่คุณอบอ้าวอยู่กระหายน้ำอยู่ใช้น้ำตรงที่มันมีประโยชน์เหมือนกันเลยนะท่านฟังหลักการเดียวกันอุปมาต่างกันให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนี่คือประการที่สองคนที่มีกายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์ถ้ามาในประการที่สามท่านฟังคนประเภทที่สามคือคนที่กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แต่ว่าบางทีเขามีใจแบบได้สมาธิมีการทำวิปัสสนาได้บ้างได้บ้างในที่นี้คือได้ตามการดังควรได้บ้างคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาก็กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แล้วจิตใจมันจะทำดีได้ไงคือได้บ้างคำว่าได้บ้างนี่ก็คือบางทีเขาก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างเราเห็นหรือก็อาจจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเขาจิตใจสงบได้บ้างนะเราเห็นในวิธีการทางใจของเขาเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติใดๆโผล่ให้เราเห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่กายวาจาเขาจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ในทางใจพอเรารู้ได้บ้างว่าเขายังมีความเลื่อมใสมีความแบบสุขทางใจได้ตามการอันควรคนนี้เราจะไปอาฆาตเขาไม่พอใจเขาไม่เป็นประโยชน์หรอกแต่ในที่นี้ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะท่านฟังว่าคนทั้ง5ประเภทนี้บางทีเขาไม่ได้จะมาทำอะไรให้เรานะคือแค่ว่าเราอ่านข่าวเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวการกราดยิงอ่านข่าวดราม่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันมีดราม่าแล้วก็ส่งใจไปตามคนนี้ไม่ดีเลยนั่นนี่โน่นแล้วคนนั้นดีงี้นี่โน่นนั่นแล้วจิตใจคุณอาฆาตไหมคือเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเลยใช่ไหมแต่เราอาจจะอาฆาตเขาโอ้ยไม่ควรคืออย่างน้อยบางทีเขาพูดดีมีวาจาดีเราก็ไล่ไปตามที่ว่าไปแล้วหรือบางทีเขามีกายดีเราก็ไม่ควรอาฆาตคนที่ไม่ดีปานไหนก็ตามต่อให้เขาไม่ได้ทำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะโดยถ้าเขายังมีความดีทางใจบ้างยังเป็นคนได้อยู่เนี่ยมันมีความดีอยู่แล้วล่ะเอาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ใส่ใจแต่ส่วนที่ดีในทางใจของเขาได้บ้างท่านพระสารีบุตรเปรียบไว้เหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคต้องทำความเข้าใจตรงนี้ทุกฝั่งว่าเวลาคนเดินทางเนี่ยแล้วเสบียงหมดนะเดินทางไกลนะเสบียงหมดน้ำหมดแหล่งน้ำไม่มีคุณเดินมาร้อนอบอ้าวในคราวนั้นเป็นฤดูร้อนด้วยเกิดเดินไปเนี่ยระหว่างทางมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนนะมันก็จะมีรอยเท้าของโคของปศุสัตว์ใดๆเดินไปเรื่อยๆมีน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคเอาน้ำไปอยู่ในรอยเท้าโคได้ไงน้ำฝนไงตรงนั้นมันมีฝนตกขึ้นโดยไม่ใช่ฤดูจุดหนึ่งเสร็จแล้วมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคนิดหน่อยรอยเท้าโคก็เอาแค่อุ้งมือเราอะสมมตินะแล้วเกิดว่าเหนื่อยมากเลยทำไมน้ำใสๆอยู่ในรอยเท้าโคถ้าคุณกวักขึ้นมาดื่มเนี่ยนะมันขุ่นทันทีทั้งหมดนี่คือจะเป็นเทคนิคของคนเดินทางว่า ถ้าเห็นน้ำในรอยเท้าโคแล้วจะตักขึ้นมาดื่มเนี่ยไม่ได้คุณต้องเอาปากนี่ลงไปจ่อณจุดนั้นเหมือนสุนัขหรือแมวนี่แหละมันดื่มน้ำมันไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันกวาดน้ำขึ้นมาดื่มถูกไหมไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เรานี่ยิ่งมีช้อนด้วยซ้ำยิ่งมีหลอดด้วยซ้ำดูดได้แต่ว่าสุนัขหรือแมวมันต้องเอาปากมันไปจ่อตรงแหล่งน้ำอันนี้เช่นเดียวกันเลยว่าน้ำมันจะขุ่นเราทำไงเราต้องเอาปากเนี่ยไปจ่อลงตรงนั้นแล้วดูดขึ้นดื่มขึ้นไม่ให้น้ำมันขุ่นคุกเข่าลงไปกินอย่างโคอย่างม้าอย่างแมวนี่แหละดื่มไปแล้วก็จากไปเอาประโยชน์จากตรงนั้นแม้น้อยก็ตามต้องวางเออเองได้ประโยชน์กว่าให้คิดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เราไม่เกิดความมาค่ายของเราเขาก็มีส่วนดีอยู่บ้างคือทางใจต่อให้ทางกายทางวาจาเขาไม่บริสุทธิ์แต่เขาได้ความสงบทางใจบ้างก็ยิ่งดีของเขานะคิดอย่างนี้ไม่อาฆาตใครนี่คือคนประเภทที่สามต่อมาคนประเภทที่สี่ตะมุฟังที่ว่าทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สมาธิไม่ได้วิปัสสนาไม่เอาอะไรเลยเราจะทำจิตกับคนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ควรอาฆาตอยู่ดีไม่ควรอาฆาตแม้ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้เราหรือไม่เป็นประโยชน์ให้เราก็ตามนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อยู่เฉยๆของเขาเนี่ยแล้วเราคิดคนนี้ไม่ดีเลยอย่าคิดเลยทำไมอ่ะแล้วให้ตั้งจิตยังไงเขามีความทุกข์อยู่ทุกฟังคนที่เขาไม่มีความดีทางกายทางวาจาทางใจเลยเนี่ยนะมีความทุกข์อยู่นะคนที่มีความทุกข์อยู่จิตใจของเราต่อเขาคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องมีกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในทุกนั้นแหละปรารภทุกข์เป็นเหตุนี่คือกรุณาปรารภสุขนี่คือเมตตานะว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ปรารภทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะมีแล้วคิดว่าเขาควรจะพ้นจากความทุกข์นะนั่นคือกรุณากรุณาตั้งไว้เพราะว่าเขาจะไปนรกนะตอนนี้เขาก็ทุกข์พอแรงแล้วทุกข์ทางกายทุกข์ทางวาจาทุกข์ทางใจสร้างทุกข์แล้วตายไปจะไปนรกโอ้ยเห็นใจควรจะเห็นใจควรจะมีความกรุณาเปรียบเหมือนเราเดินทางอยู่เนี่ยนะเห็นคนหนึ่งที่เขาก็เดินทางไกลอยู่เหมือนกันนะแต่คนคนนี้นี่เขาเจ็บป่วยมีอาพาธหนักมีไข้เดินทางไกลอยู่นะโอ้ยยาก็ไม่มีคนที่จะพยาบาลก็ไม่มีแล้วอาหารน้ำอะไรที่จะให้เกิดความสบายก็ไม่มีหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็อยู่ไกลคือเห็นแล้วคุณจะทำอะไรจะทำยังไงมันเราช่วยอะไรเขาก็ช่วยไม่ได้สมมตินะในระหว่างทางเดินเนี่ยโอ้เราก็มีแค่จิตกรุณานั่นแหละที่ว่าโอ้ยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เธอขอให้มึงได้อาหารที่สบายได้น้ำที่สบายได้ยาที่สบายได้คนดูแลได้คนนำทางไปแล้วทำไงเราก็ไปของเราแล้วคือเราก็มีอาหารจำกัดใช่ไหมมีน้ำจำกัดแล้วก็มีเท่าที่เรามีจะแบ่งให้เขาก็ไม่ได้ทางข้างหน้าก็ไกลทางข้างหลังก็ผ่านมาไกลโอ้ยมีแต่ความกรุณาเท่านั้นจะให้ได้แล้วก็ไปไม่พึงอาฆาตเขาเลยท่านผู้ฟังไม่เลยมีแต่ความกรุณาให้เท่านั้นคิดแบบนี้เหมือนคนเดินทางไกลคนเดินทางไกลเนี่ยเป็นอุปมาที่ดีนะว่าเรากำลังอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในสังสารวัฏเรียกว่าผู้เดินทางไกลอยู่นะชาติที่แล้วผ่านมาแล้วชาติก่อนๆนั้นก็มีอีกบานเลยข้างหน้าล่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะไปถึงไหนถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดอีกก็ต้องเกิดไปอีกไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะทำยังไงให้แบบการเกิดมันจบโอ้ก็ต้องเดินตามมรรคแปดละจะเดินตามมรรคแปดต้องมีเสบียงนะเสบียงของเราก็คือบุญนั่นแหละการทำบุญทางกายทางวาจาทางใจการทำบุญด้วยสิ่งภายนอกคือทานทำบุญด้วยทางกายคือศีลทำบุญทางใจคือภาวนาเราเอาตรงนี้เป็นเสบียงไปเอาคนนี้ก็ไม่มีเสบียง แล้วแถมก็ป่วยอีกโอ้โถโถทุกข์หนักเลยมีแต่ความกรุณาให้ได้คิดแบบนี้เราจะไม่มีความอาฆาตกับคนที่เขาแม้ทำไม่ดีเลยไม่มีเลยนี่คือคนประเภทที่สี่นะทุกฝั่งแต่ว่าคนประเภทที่ห้าที่ว่าก็ดีหมดทุกอย่างกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ทางใจก็ได้ความสบายใจได้สมถะได้วิปัสสนาตามการอันควรบางคนยังไปอาฆาตคนแบบนี้ได้ต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมดีเลิศที่สุดละในบรรดาสัตว์สองตาทั้งหลายแต่ก็มีคนไม่ชอบท่านมีคนเกลียดท่านเยอะด้วยโดนด่าโดนว่าโดนใส่ร้ายโดนหมดอ่ะพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าโดนปานนั้นเราจะไม่โดนอ่ะโดนเลยคือหมายความว่าคนที่ดีหมดทุกอย่างก็ยังมีคนเกลียดใช่มีคนเกลียดแล้วถ้าคนนั้นเขาเกลียดอยู่เขาจะละความอาฆาตความไม่พอใจความเกลียดชังเนี้ยได้ยังไงหลักการเดียวเดิมเลยว่าเราก็โฟกัสในส่วนที่ดีๆใช่ไหมเอาก็ดีหมดทุกอย่างนี้ก็ดีสิเราไม่ควรอิจฉาริษยาไม่ควรมีอะไรที่เป็นอกุศลต่อคนที่ดีๆหมดอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางร้อนอบอ้าวเหนื่อยกระหายน้ำไปเจอสวนแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางเป็นสวนที่เขาจัดไว้อย่างดีเลยมีทั้งน้ำหมายถึงสระน้ำให้เดินลงไปได้น้ำก็ใสน้ำก็เย็นมีต้นไม้ก็มีผลไม้มีนกมีแมลงมีท่าที่ลงได้ขึ้นได้มีที่นั่งโอ้ร่มเย็นลมพัดสบายโถโถโถใครมาสร้างสวนแห่งนี้ไว้ตรงนี้ดีมากๆเลยแบบติดป้ายไว้ให้ลงไปก็ได้โอ้โหไม่เก็บเงินด้วยไม่ได้เป็นกับดักของพวกยักษ์ใดๆด้วยคือเพราะว่าบางทีเห็นแต่ทางลงนะไม่มีทางขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นกับดักของพวกยักษ์ให้เราไปติดกับแต่ว่านี่เขาแบบเปิดฟรีเอ้าจะรออะไรใช่ไหมก็ลงน้ำเลยดื่มน้ำอาบน้ำกินผลไม้โอ้สบายใจเปรียบเหมือนกันดูฝังว่าถ้าเจอคนที่เขามีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่บริสุทธิ์เราไม่ควรอาฆาตเขาเราควรคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากคนที่เขามีข้อปฏิบัติดีอย่างนี้ในที่นี้ก็จะมีนัยยะของความที่ว่าต้องไปห้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกันคบหาสมาคมกันเสวนากันด้วยนั่นคือประการที่ห้าเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกไว้กับภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นอุปมาที่ดีมากนะทุกฝั่งเราจะสามารถกำจัดความอาฆาตได้แน่นอนเรามาใกล้ครวญใส่ใจพิจารณาจิตเราจะเย็นวาบลงเลยนี่คือนำไปปฏิบัติได้เลยนะพิจารณาอย่างนี้เลยนะในคนที่เราแบบไม่ชอบใจอาฆาตเขาเนี่ยเขามีส่วนดีตรงไหนเราโฟกัสตรงนั้นเราใส่ใจตรงนั้นส่วนที่เขาทำไม่ดีใดๆเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนี่คือไม่ให้เกิดความอาฆาตไงแล้วการพัฒนาการอบรมปรับปรุงเราก็ค่อยๆปรับเอาบอกกันเอายิ่งถ้าเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดเป็นคู่ครองแล้วนี่โอ้ไม่ควรอาฆาตไม่ควรทำใจไม่ดีกับเขาเพราะว่าโดยช่วงยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะท่านผู้ฟังเวลาเราคิดอาฆาตใครคิดไม่ดีกับใครนี่มันมีพลังจิตทำให้คนนั้นเขาเป็นไม่ดีไปได้แล้วทำไมคนปฏิบัติธรรมมันถึงจะไปอาฆาตเขาได้อีกคนนั้นน่ะสิไม่ควรเลยไงไม่ควรที่ไปอาฆาตใครทำยังไงนะพิจารณาอย่างนี้แหละตามนัยยะของท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกร็ดเพิ่มเติมมาในมัชฌิมานิกายเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้กับมานพที่ชื่อว่าสุภะโตทยบุตรตรัสถึงบริหารของจิตคือหมายถึงสิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีเวรเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนจ จิตต้องมีบริการวิธีพิจารณาเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วนะทีนี้สิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อม5ประการท่านตรัสบอกไว้คือ1เป็นผู้พูดความจริง2เป็นผู้ปรารภมีความเพียร3เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์4เป็นผู้มากด้วยการสาธยายและ5เป็นผู้มากด้วยการบริจาคพอเรามี5ประการนี้5ประการนี้จะส่งผลเป็นอะไรมันจะมีสิ่งใหม่ที่ให้เกิดความสบายใจขึ้นมานั่นคือปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์มาได้ไงเพราะว่าเราบริหารจิตแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นความดีอ่ะมันเป็นกุศลนะเราใส่ใจสิ่งนี้ทำสิ่งนี้มากปุ๊บเป็นไงจิตมันก็น้อมไปในทางกุศลกุศลธรรมผลเป็นยังไงปีติปราโมทย์เกิดขึ้นพอปีติปราโมทย์เกิดขึ้นการผูกเวรความอาฆาตความคิดเบียดเบียนอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปพูดจริงคือสัจจะนั่นเองพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกมีความเพียรก็คือปรารภความเพียรในการทำความเพียรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์นี่คือรักษาศีลไปเป็นผู้มาด้วยการสาธยายคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่องบนเป็นประจำและเป็นผู้มาด้วยการบริจาคคือให้ทานนั่นเองประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ปีติเกิดขึ้นได้ขึ้นมาแทนความคิดเบียดเบียนความคิดปองร้ายความคิดผูกเวรจบไปได้5ประการนี้และเหล่านี้คือเรื่องราวของการระงับความอาฆาตตมวังเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5หมวด9แล้วก็มัชฌิมนิกายเมื่อท่านฟังได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้รวมกันเข้ามาแล้วอย่างน้อยให้ได้หลักการที่จะนำไปปฏิบัติสัก2หรือ3อย่างเอาหลักการนั้นทำวันนี้เลยหลังจากจบรายการเนี่ยเอาเลยฉันจะพิจารณาอย่างนี้เรื่องตอนนี้เลยก็ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลเป็นในทางปริยัติจะเกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมาม
8: ีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชติเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันต์เชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ิบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าไปกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชวนีสังช่างเทคนิคค่ะแมวกดไลค์ให้เลยนะคะพร้อมกับ Facebook Live นะคะวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระทางเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะมาเรียกว่ามีข่าวสารที่ต้องติดตามกันเมื่อวานก็เกิดประเด็นนะการเกิดขึ้นเรื่องของบัตรสีชมพูของชาวต่างด้าวนะคะเดี๋ยวมานำเสนอกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นในการอนุมัติงบนะคะที่จะนำไปเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาของ7จังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนซึ่งในส่วนของตีคล้องร้องข่าวน
0: ะคะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของเวลา 6:30 นาทีสำหรับเช้านี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันสักหน่อยน
0: ะ
1: เรียกว่า2วันนี้ตกกันอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญพอได้เวลาราชการจะเลิกงานกับเข้างานเนี่ยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนะเพราะว่า
0: เขาทำถึงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสวทของเราคือแอดมินบอกว่าเนี่ยทำถึงมากตั้งแต่เมื่อวานได้เวลาราชการปุ๊บทำงานทันทีนะคะเช้านี้ก็เหมือนกันหลายที่เนี่ยเช็คไปที่บ้านเนี่ยที่มุกดาหารฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่8นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปค่ะ5โมงเย็นน
1: ะคะ
0: เพราะว่าเขาประกาศตอนตี5นี่เองนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาราคาน้ำมันเช้านี้ปรับราคาขึ้นลิตรละ85สตางค์ต่อลิตรนะคะทุกชนิด
0: ค่ะยกเว้นพรีเมียมนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับนะคะเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและที่สำคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าต้องบอกว่าใครบ้างที่มีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะไปทางด้านของการศึกษาหรือว่าไปทำงานชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกรุ๊ปนี้อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากนะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีในหลายประเด็นที่ท่านเข้าประชุมและก็หนึ่งในหลายประเด็นนั้นก็จะเดี๋ยวนำเสนอกันในตีของร้องข่าวนะคะสำหรับในเช้านี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเตรียมที่จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อจะพิจารณาคลายล็อกเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการส่งออกน้ำมันอากาศยานแล้วก็ ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลค่ะไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะเข้าประเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาวีซ่าที่ทำงานมาเจรจาด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซฟในร้านค้าอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของภาพลักษณ์ของแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแบบวินวินSES to Asian ก็เรียกว่าแบบเป็นแบบวินวินแบบตามไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับในตลาดของออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะหลายท่านก็ติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกไปต่างประเทศคือก็สไตล์ท่านนะไปเจอคนไทยไปเจอนักลงทุนก็เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีต่างๆด้วยซึ่งทำให้เห็นนะคะว่าผู้นำประเทศแล้วก็คณะที่เดินทางไปนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ต่างประเทศนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนนะคะขณะที่ท่านนายกเองก็ชวนนักธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยแล้วก็เชื่อมอาเซียนด้วยเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนท่านก็ยังชูอุตสาหกรรม5ด้านต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวติดคล้องร้องข่าวเนี่ยได้ติดตามประเด็นแน่นอนนะคะเรียกว่าดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกก็พุ่งไปเยอะทีเดียวนะคะถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งท่านบอกทั้งที่ตั้งยุทธศาสตร์การลงทุนและผลิตในประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเชื่อมทั้งอาเซียนเชื่อมทั้งโลกต่างๆด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนประเด็นอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้เมื่อวานนี้ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งก็มีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมในงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่านะคะอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านค่ะเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะ 6:17 นาทีเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันค่ะไปกันที่เรื่องของแนวทางการควบคุมอาวุธปืนกันหน่อยเพราะหลายคนก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วก็ยังเกิดข้อกังวลอยู่ว่าเอแนวทางเนี่ยจะเป็นไปได้กันอย่างไรก็เกิดข้อถกเถียงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: มันมีหลายแง่หลายมุมเหมือนกันพอภาครัฐพูดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอ้าวมันยังไงมันจะได้หรือยังไงนะคะด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะท่านบอกว่าเป็นไปอย่างที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มาขอหารือนอกกรอบในเบื้องต้นเพื่อที่จะกลับไปประสานกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทางด้านของกระทรวง งมหาดไทยและก็รัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดนะคะที่สังคมเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของการครอบครองการพกพาก็คือทางด้านของนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก็คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องกระสุนขณะที่เรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาคือทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตกระจัดกระจายจากนี้ต้องทำให้ทั้งหมดค่ะสามารถนำมานับและมากระทบยอดกันได้โดยการที่ใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะทำให้ทราบถึงจำนวนของการออกใบอนุญาตแล้วค่ะยังทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังย้ำด้วยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมใดๆนะส่วนจะต้องดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาคือมีอยู่3ส่วนด้วยกันที ่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของร้านจำหน่ายปืนเนี่ยอันนี้สำคัญนะร้านจำหน่ายปืนที่ ขออภัยนะคะที่ต่อไปเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบดูแลการขายแล้วก็ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับในต่างประเทศค่ะที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงปฏิเสธการขายแม้มีใบอนุญาตนอกจากนี้ค่ะยังต้องตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นท่านบอกยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเรื่องยากในการควบคุมอาวุธปืนเนื่องจากปืนได้ล่วงไหลไปอยู่ในมือของหลายกลุ่มด้วยกันส่งเรื่องของการคืนนั้นทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมย้ำค่ะว่าการนำปืนไปจำนำเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเนื่องจากปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก
0: ็
1: คือออกให้เฉพาะตัวผู้ที่มีใบอนุญาตดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้ผู้ที่รับจำนำปืนส่งคืนให้หลวงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายเพื่อให้ส่งคืนก็ได้นะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยแม้แต่จะมีกฎหมายส่งคืนแล้วแต่มองว่าสามารถที่จะลดปืนประเภทนี้ได้เพียงบางส่วนนอกจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกนะคะว่า นโยบายเกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: พร้อมยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่สามารถมีปืนได้อย่างเสรีแต่ร้านจำหน่ายเขามีความเข้มข้นค่ะโดยมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งเรื่องของอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อได้และปฏิเสธการจำหน่ายได้แม้มีใบอนุญาตขณะที่ประเทศอื่นที่ควบคุมมากอย่างเช่นประเทศไทยนะแม้มีการสะสมแต่ก็มองว่าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุอะไรแต่ปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันก็คือมาจากปืนเถื่อนนี่แหละที่มีปัญหาค่ะ
0: ค่ะเช้านี้หลายพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านพี่รามก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนที่วานอนนิวาสพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันรับชมรับฟังทุกเช้าครับ
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วนิดาก็ทักทายเราและทีมงานข่าวยามเช้าด้วยพี่สมคเนลุงณมาแล้วพี่ทิพวรรณนะคะพี่อลิค่ะบอกว่าสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูเกษตรกรเดือดร้อนหนักเขื่อนกักเก็บน้ำไม่ถึง 30% ไม่มีน้ำผ่านลงระบบชลประทานให้เกษตรกรเลยครับนะคะแล้วก็ส่วนทางอื่นฝนตกหนักมีรูปฝนมาให้ด้วยนะคะมีรูปเมฆมาให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนพี่จำลองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าว
1: โอ้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ที่วัดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับเช้านี้มืดฝนนะคะพี่รัตตีก็มาแล้วนะคะอาจารย์ทองพูนฝนพี่ทองพูนค่ะขออภัยฝนตกอากาศดีครับพ่นทองลอยเอ็ดเดอร์นะคะพี่ไก่เกสยองมาแล้วนครสวรรค์27องศาเจม่วยป่าโมกเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหนักมาก
1: อันนี้คือเสียงเจม่วย
0: ใช่ค่ะเสียงเจม่วย
1: ค่ะ
0: พี่ชนินบอกว่าสวัสดีเราและทีมงานด้วยพี่แพนพี่แดงพี่อัชราสุขสันต์วันพุธรับฟังทุกเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยุธยาป้าวันดีบอกว่าฝนกระหน่ำแต่เช้าอะไรนะเมื่อวานอยุธยาฝนกระหน่ำแต่เช้านี้ไม่มีฝนก็คือเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะเช้านี้ไม่มีฝนพี่พงษ์นเรศพี่สุนทรพี่พศอ่ะทักทายกันหอมปากหอมคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปกับเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานข่าวใหญ่เรียกว่าโอ้โหมีการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง
1: นี่สะเทือนมาถึงที่เราเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะ
0: ใช่เป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะบัตรสีชมพูเลข7 ก็คือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือหมายเลขประจำตัว13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ไหมคะซึ่งตามกฎหมายก็หมายถึงบุตรของบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มหรือชนกลุ่มน้อยหรือบุคคลประเภทที่6ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยระยะหลังก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรโดยมิชอบล่าสุดค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธค่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโอ้โหจำนวนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: อยู่กันเป็นห้องๆมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นพันคนนะคะก็มีการจับตาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็นายหน้าคนไทยเพราะว่ามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ค่ะท่านก็นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังมีปปง.ด้วยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี DSI ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กันนะคะเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติซึ่งจากจุดเริ่มต้นก็มาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโดป้าไนซ์นะคะตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงก็ไปเจอนะคะข้อมูลนี้มาฟังคือการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งนะคะก็ขยายผลตรวจสอบค่ะที่ห้องแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องก็ไปพบเด็กต่างด้าวอายุ5ถึง15ปีเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็ยังพบห้องต้องสงสัยด้วย
1: ค่ะ
0: 44ห้องมีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ในห้องเดียวอยู่กันยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะขณะที่การสอบสวนก็พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายนายหน้าค่ะคือมีพฤติการอนุญาตย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบว่านะคะรวมถึงการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็ปลอมลายชื่อนะคะลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับมีผู้เกี่ยวข้อง7รายค่ะนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายแล้วก็พยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจค้นนะคะตรวจพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงค่ะแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้การย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็น่าสนใจนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
1: ค่ะ
0: โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขอไปใช้ขอบัตรไปเพื่อนำไปใช้ขอบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนี่แหละนะคะบัตรชมพูนี่แหละที่เรียกกันรวมถึงใช้ประกอบการนะคะขอใบอนุญาตทำงานทุนการศึกษาด้วยหรือว่าสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าในส่วนของกทม.เองนะคะก็สั่งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสวมสิทธิออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ18สิงหาคม2569พร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติทั่วเลยทีนี้ทั้ง50เขตเลยนะคะผู้ว่ากทม.สั่งลุยเลยค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์น
0: ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมปฏิบัติการด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลักสี่ตอนนี้พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายด้วยกันอย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วน
0: ะ
1: หลังจากปฏิบัติการขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะโอเห็นว่าห้องเนี่ยต ารางเมตรก็คือไม่เกิน45ตารางเมตรนะ40ถึง45ตารางเมตรเพลงเนี่ยเพลงมีอยู่เพลงนึงดังอยู่ในหัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่นะอัดกันไปได้ยังไงนะห้องคือห้องนึงเนี่ยมันเยอะมากที่อัดรายชื่อเข้าไปเนี่ย
0: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีห้องในแฟลตดินแดง47ห้องมีชื่อคนต่างดาว16คนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: 16คนขึ้นไปแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าอาทิแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิเมตรีรวมแล้ว 1,468 คน
1: ค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวรับรองไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะที่ฉันหลบลิขสิทธิ์เต็มที่ นะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ทางด้านของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็ย้ำนะว่าหากเจ้าที่ของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ทัฟฟี่ฟรอนดูนะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับนะถ้ามีการเปิดเผย
0: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเรานะคะพักกันสักครู่ไม่ฟังข่าวตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยสั่งเร่งติดตามอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: ทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี2571ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA เพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 40,000 รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียน

0: เกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพที่นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่ วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเอ้าเรื่องเที่ยวเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสโดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:54 ค่ะมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะหลังจากฟังติคองร้องข่าวกันไป
1: ค่ะ
0: ค่ะหลายท่านก็ตามกับเราด้วยนะคะมาติดตามช่วงครึ่งท้ายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึง7:00 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนว่ายึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะขณะที่ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของไทม์ไลน์การส่งเอกสารต่างๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ส่งข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารผลคะแนนที่ชัดเจนไปให้นะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางจังหวัดด้วยนะคะมีคณะกรรมการหลายส่วนทีเดียวจะได้ส่งข้อมูลกันไปนะคะวางแผนกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ภายใน31 สิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหลายแห่งเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่21นี้นะคะซึ่งน่าจะมีความคืบหน้านะคะขณะที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเมื่อวานมีประเด็นหลายเรื่องนะ
1: ค่ะหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญต่อพี่น้องประชาชนนะการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลตั้งแต่ในรอบบินแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบินค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอัตราก็จะแบ่งออกเป็น2อัตราด้วยกันแบบบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 กับบ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1.2 นะรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะขอ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกข้าวรอดตายแล้วนะคะพี่สุพิชจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษค่ะพี่เสวียนสระบุรีเสาให้เมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศแจ่มใสสัญญาณเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะคะ FC ของพวกเราติดตามมีคุณพรหมพิลาบอกว่าตื่น2:00ก่อนไก่ขันก็จะค้นหาการลงทะเบียน AI ระบบบอกว่าเริ่ม9 โมงเช้าทำงานอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าความสะดวกสบายยังไงเนี่ยเช็คกันให้ดีๆนะคะเมื่อฟังโดยเฉพาะการที่บางคนมีวิดีโอคอลคุยกับชาวต่างชาติหรือหนุ่มๆสาวๆที่สวยๆหล่อๆบางทีอาจจะไม่จริงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะ AI ปลอมได้หมดทั้งคนและเสียงนะคะดังนั้นถ้าต้องมีการขอยืมเงินหรือใดๆนะคะวิดีโอคอลหรือการคุยกับญาติเราเสียงเหมือนจริงมากเลยนะ
1: เหมือน
0: ปลอมแปลงเหมือนมาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นให้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เขาบอกว่าให้มีทริคสัญลักษณ์อย่างเช่นถ้ารู้กันความจริงอย่างเช่นเรามีอะไรดีคำว่าอะไรดีคำว่าสมมติว่าชอยอย่างเงี้ยชยานันท์เงี้ยเรามีโค้ดลับมันมีโค้ดลับอะไรแบบนี้ถ้าตอบโค้ดลับได้เนี่ยใช่จริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีโค้ดลับแล้วอย่าไปบอกใครนะโค้ดลับอย่าไปเผยแพร่ในโซเชียลเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับนะคะขอบคุณมากพี่พยอมบอกฟังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะฝนทั่วประเทศยังตกอยู่เยอะเลยนะคะ 70% ของพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคกลาง 60% ของที่ส่วนทางใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 น.นะคะเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง